0: น้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
1: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
2: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานเอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
3: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
0: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลด และนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียบของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียบเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียบเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
3: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
0: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21ต่อ13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนผู้ชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3ต่อ0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3ต่อ2เซตได้ดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3ต่อ0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ปมวรินทร์นิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกปันสิงสโมสรจินตนาบีโดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขันคาเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
13: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาท ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายส่งพระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
19: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
19: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
20: เรารักประเทศไทย
21: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้รีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ
22: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
23: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเรากำลังจะมาคุยถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีความขัดแย้งอาจจะมีชาวจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่าพวกขบฏอั้งยี่หรืออะไรซึ่งก็ไม่เคยที่จะบานปลายไปถึงขั้นเรียกว่ากลายเป็นความขัดแย้งตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่ไม่ทำอะไรรุนแรงหรือไม่ทำอะไรที่แบบอัพาด้วยเขาฉะนั้นคนจีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยก็มีความสุขมีความสำเร็จนะครับในการที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยจนกลายเป็นชาวไทยไปอย่างเช่นตัวผมนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนคุณปู่ทวดเป็นจีนแคะนะฮะมาเมืองไทยตั้งเกือบ170ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนคุณย่าเป็นแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็คุณแม่นะฮะกับย่าทวดย่าทวดใส่ย่าทวด ก็มีเชื้อไทยคุณแม่นั้นมีเชื้อมอญหน่อยก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ซึ่งถ้ามาดูหน้าตาแล้วผมก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มีต่อเรากลายเป็นเราเป็นคนไทยโดยไม่รู้รู้ตัวผมเองอยู่ในเมืองไทยนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรที่ต่างกับคนไทยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะฮะเป็นฝรั่งเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าคนไทยเรามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษมาจาก12ปันนา12ปันนาก็มีบรรพบุรุษมาจากชาวจ้วงในมณฑลกวางสีสองชนชาตินี้นั้นไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆในประเทศจีนในช่วง 2,000 กว่าปีเลยประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่รักสงบเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาตาร้อนนะฮะเป็นผู้ที่ไม่เรียกว่าโหดเหี้ยมฉะนั้นโดยทางชนชาติแล้วคนไทยนั้นก็มีบรรพบุรุษนะครับมาจาก12ปันนาและก็ชาวจ้วงผมเองเคยได้ไปพบกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสีแล้วก็ได้ใส่สลงแล้วครับที่ผมชอบใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นสลงสีดำปรากฏว่าชาวจ้วงท่านนี้นั้นก็บอกว่าโอ้เนี่ยพ่อเขาอะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปพบเขาก็10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ80กว่าเขาก็บอกว่าเออพ่อเขานะก็ตอนนั้นจะใส่สลงเออเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยตกใจเลยถามเขาว่าไหนลองนับสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเขานับ1ถึง10เหมือนกันแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นชื่อนะฮะขั้นพื้นฐานหมูหมากาไก่พ่อแม่พี่น้องอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อชาวจ้วงเนี่ยที่เขาพูดภาษาพื้นฐานคือภาษาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยผมไปที่12ปันนานะครับก็เช่นเดียวกัน12ปันนาเนี่ยผมไปพบกับกษัตริย์องค์สุดท้ายของ12ปันนานะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับประเทศไทยอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งตอนนั้นผมทำรายการอยู่ที่ช่อง3ซึ่งผมอยากจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้ซึ่งเป็นชาว12ปันนาแต่เขาก็พูดภาษาไทยที่12ปันนาซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอางี้ผมจะถามเขาได้ใช้ภาษาไทยแบบง่ายๆเป็นภาษาพื้นๆแล้วจะดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าป้าคนนี้เข้าใจนะฮะผมพูดไปเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ตอบออกมาเป็นภาษานะฮะไทย12ปันนาภาษาไทย12ปันนากับคนเหนือเรานะฮะเขาสามารถที่จะฟังกันรู้เรื่องได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรารู้อ๋อเขากับเรานั้นนะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็เคยเดินทางเข้าไปอยู่ในละแวกนี้ไม่ว่าจะไปเจอไทยดำไทยแดงที่ตอนเหนือเวียดนามไทยลืออยู่ในลาวหรือไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานล้วนแต่ทุกคนนั้นมีบรรพบุรุษมาที่เดียวกันเอาละครับเราคงต้องไปคุยกันต่อว่าทำไมคนไทยถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: กว่า20ปีแห่งการไล่ล่าความฝันผ่านทั้งความหวังและความผิดหวังหลายครั้ง ในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนพร้อมตีตั๋วสู่ลอสแองเจลิส2028ติดตามได้จากรายงานครับ
5: เส้นทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยเข้าใกล้โอลิมปิกอย่างมากในยุคของนักตบชุด7เซียนโดยเฉพาะปี2012เมื่อจบรอบคัดเลือกด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้โควต้าจากอัตราส่วนเซตที่ดีกว่าทำให้ไทยพลาดโอลิมปิกลอนดอนไปอย่างน่าเสียดายอีก4ปีต่อมาในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ไทยจบอันดับ5ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนตามหลังเกาหลีใต้ในอันดับ4เพียงคะแนนเดียวส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียว2020ไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาแต่พ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตทำให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจนถึงปี2026ความพยายามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดินทางมาถึงจุดหมายในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังจีน1ต่อ2เซตก่อนพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมโควต้าโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทัดดาวนึกแจ้งและศศิภาพรจันทวิสูตร2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จว่าทุกคนในทีมใส่สุดพลังแม้มีอาการบาดเจ็บก็อดทนเพราะระหว่างการแข่งขันคิดเพียงว่าต้องชนะและเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะอยู่เราทำได้จนสามารถทำความฝันเพื่อตัวเองเพื่อทีมและเพื่อประเทศไทยได้สำเร็จ
6: ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได
5: ้เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยังมีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ผ่านความพยายามพาทีมไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004จนถึงวันนี้ซึ่งมองว่าความสำเร็จเกิดจากศรัทธาความเพียรและการทุ่มเทร่วมกันของนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายบริหารและทุกภาคส่วน
7: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้การที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้
5: ขณะที่สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมองว่าตั๋วโอลิมปิกช่วยปลดล็อกความกดดันที่ทีมแบกรับมานานกว่า10ปีและจะเป็นพลังสำคัญก่อนภารกิจต่อไปในเอเชียนเกม2026ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองโดยผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินเมื่อปี2018
9: ตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเก็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยและเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
5: จากวันที่ตั๋วโอลิมปิกอยู่ใกล้เพียงเอื้อมแต่ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงวันนี้ความฝันที่ส่งต่อจากนักกีฬาหลายรุ่นกลายเป็นความจริงแล้วและการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์นี้กำลังกลายเป็นพลังสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยสำหรับความฝันครั้งต่อไปทั้งการล่าเหรียญทองเอเชียนเกมและการก้าวลงสนามโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผานิชคาดนาครายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีเงินฝากโดยตั้งเป้าขยายทุนดำเนินการสู่150ล้านบาทภายใน10ปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
24: สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องส ซึ่งหนึ่งในต้นแบบสำคัญของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จคือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครสามารถสร้างวินัยทางการเงินระดับฐานรากรณรงค์การถือหุ้นออมทรัพย์และให้บริการสินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสหกรณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีเงินฝากเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที
10: ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบของสหกรณ์ทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้สหกรณ์เป็นแกนกลางในการบริหารชุมชนนะครับก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีสหกรณ์เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพมีอาหารในครัวเรือนนะครับแล้วก็สมาชิกสหกรณ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหนี้มีแต่เงินฝากครับ
24: ส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานายดาวิดพุทธิสัยประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินการประมาณ128ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 6,000 บัญชีในอนาคตสหกรณ์ตั้งเป้าหมายขยายทุนดำเนินงานให้ถึง150ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
11: เป้าของอนาคตของสหกรณ์นะครับก็คือจะต้องในแง่เงินนะครับในแง่เงิน10ปีข้างหน้าพวกเราวางแผนว่าทุนดำเนินการของเราจะต้องถึง150ล้านจริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดแหล่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
24: ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเท่านั้นยังเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่าหากมีการนำผลสำเร็จนี้ไปขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนโดยจะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
3: เด็กและเยาวชนตำบลรางหวายใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวพลิกบทบาทสู่ยุวมัคคุเทศก์พาทัวร์มรดกท้องถิ่นติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจนี้ได้จากรายงาน
12: ยุวมัคคุเทศก์หรือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นซึ่งเป็นเด็กเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการนำเที่ยวและการสื่อความหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้อยในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นหรือนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญวัดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองเทศบาลตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชุมชนโดยจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพนมทวนหรือวัดล่างหวายโรงเรียนบ้านดอนเตาอิดและโรงเรียนบ้านหนองจอกส่งตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นบ รดกทางวัฒนธรรมและฝึกทักษะการนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน
8: คืออยากให้เด็กๆทุกคนนะเขาได้มีเขาหลักๆคืออยากให้เขาเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นเขาเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองมันเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือเขามีทักษะในการพูดการนำเสนอการแสดงออก
12: พี่แบงค์หรือนายเฉลิมวุฒิปัญญาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลางหวายได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านผอ.ปัณพัฒน์ปัทมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะการสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
13: ้วันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนำเด็กๆทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลที่จัดอบรมยุวามกุเทศน้อยนะคะในวันนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราจะจัดความรู้ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
12: โครงการยุวมัคคุเทศก์ของเทศบาลตำบลลางหวายจึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไปเพราะพลังของเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสืบสารและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ช่วงกลางเดือนนี้โชว์ของดีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
14: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองนราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนรา
15: เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะกระบวนแห่เนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นคนมาดูที่เตรียมงานไว้ไม่ว่าจะเป็นงานของรองกองงานของศิลปาชีพนะครับนกเขาชวาครับแข่งเรือกระบวนแห่เตรียมพร้อมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนี้ทั้งพี่น้องชาวนาทิวาสนะครับพี่น้องของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพี่น้องคนสงขลาสตูลปัตตานีและยะลาพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ
14: ขณะเดียวกันยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดีเกฮูลูการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงาน อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนาราคือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
15: ไฮไลท์เราก็มีดีทุกอย่างเลยนะซึ่งเราจะเปิดงานวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนงานของนกเขาก็มี 1,500 นกนะครับซึ่งก็มากที่สุดนะครับกว่าทุกปีส่วนการแข่งเรือนะครับก็มีทั้งหมด60ลำอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเจ้าภาพทุกคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะรับสมเด็จองค์สมเด็จพระเทพด้วยครับ
14: งานของดีเมืองนาราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุน

กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @traffyfongdu
5: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความหูตำรับแม่ยิงลำพูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี72พรรษาจังหวัดลำพูน

งามมิ่งเมืองแม่เจ้าจามเทวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเจ้าวันอาทิตย์นะคะที่6กันยายน2569มาพบกับท่านผู้ฟังกับรายการสปะความรู้ตำรับมิ่งละปูนกับดีเจคุณตี้ครับเสียงที่ท่านได้ยินอาจจะเป็นเสียงอาร์ตบ่ใช่เสียงสดเนอร์นะฮะครูส่งคลิปเสียงมาให้กับทางสวทลำพูน FM 95คือได้เปิดได้มาจ๋ามาอู้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงผ่าน FM 95เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนครับกับเช้าในวันอาทิตย์วันนี้แต่ถ้าอู้ถึงในเวลานี้ประมาณ8โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าเนี่ยคุณนัทน่าจะนั่งสนามนั่งที่สนามบินเพื่อรอขึ้นเครื่องประมาณ 8:40 นะฮะแล้วก็จะไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองก็ถือว่าเป็นการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับ DSA DWF Lab นะครับเพื่อพัฒนาสร้างนวัตกรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับในเดินทางก็คือวันที่6อบรม789ครับ9ดึกๆกูก็จะปิ๊กมาเหมาะนะฮะ11กันลุยงานกันต่อนะฮะก็บอกว่าเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ครับที่เราจะได้นึกถึงนะฮะถึงผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะฮะนับถืออย่างงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการนะฮะของหน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูนเนาะนั่นก็คือผู้ใหญ่ที่มากด้วยคุณภาพนะฮะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเฮานั้นคือรองผู้ว่าโยธินประสงค์ความดีท่านก็เวียนมาครบอายุเป็นห้องว่าเกษียณอายุราชการ60ปีนะฮะท่านรองผู้ว่าโยธินประสงค์ความดีนะฮะแล้วก็ที่คุณน่ารู้จักเนาะอาจจะอู้บะมุดนะฮะอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือเป็นนายเก่านะฮะหรือว่าผู้บังคับบัญชาเก่าของดีเจคุณตี้นั่นก็คือท่านปอจอประจังหวัดลำพูนนะฮะท่านปรีชาสมชัยนะฮะตีเปิ้ลครบอายุเกษียณราชการเช่นเดียวกันนะฮะในกันยายน2569นะฮะตีเปิ้ลบอกว่าเอ๊ะในวันตุลาเริ่มวันที่1ตุลาคมเนี่ยจะเป็นราชการมันจะเป็นราชการแล้วจะเป็นราษฎรเต็มขั้นนี่นะฮะแต่คุณงามความดีที่เปิ้ลทำเพื่อจังหวัดลำพูนหรือว่าในวิถีราชการครูก็จะได้นำเอาไอดอลทั้งสองเนาะเพื่อมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามคันรองวิถีราชการในทางที่ถูกต้องและเป็นไอดอลในการปรับปรุงการพัฒนางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเก่านะฮะและก็ของเป็นที่รักของทุกคนของท่านนะฮะนี่ก็คือบอกว่าแสดงความมีดีกันตัวนะรุ่นพี่ในเกษียณอายุราชการก็จะตามกันไปเนอะนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะฮะอยู่ครอบครัวยังมีความสุขแม่แอลในจังหวัดลำพูนนะฮะท่านโยธินเป็นคนจังหวัดลำพูนอยู่ละท่านปีชาสมชายนะฮะเป็นคนเชียงใหม่แม่แอลลำพูนได้นะฮะเพราะช่วงนี้จะเข้าสู่งานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดลำพูนนั่นก็คือประเพณีสลักย้อมเมืองลำพูนย้อมสีสันคัลเลอร์ฟูลตลอดทั้งเมืองตลอดทั้งเดือนนะฮะเพิ่นบอกว่ามีงานเนี่ยเริ่มวันที่20จนถึงวันที่26กันยายน2569เพิ่นก็จะมาแต่งดากันต้นสลักย้อมทุกหัววัดนะฮะในเขตอำเภอเมืองหรือว่าต่างที่หัววัดเพิ่นมาร่วมเนาะที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารวัดดวงลำพูนของเฮานี่เองนะฮะที่มีความสวยสดงดงามนะครับสำหรับในการย่องแต่งสลักย้อมนะฮะประเพณีหนึ่งเดียวในโลกในจังหวัดลำพูนที่มาสร้างคุณค่าสร้างผล
อันนี้ส่งผลบุญเนาะสำหรับผีเก่าไตเน่าเมินถึงบรรพบุรุษถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วผู้มีพระคุณเนาะเราก็จะมาตานบุญกันนะฮะในช่วงสลักกะพัดตวยเนาะเจอเนอร์วันที่3จนถึงวันที่26กันยายน2569ต้นสลักย้อมความงามแตกต่างกันตึงเมื่อวันเมื่อคืนเนอร์มาชมการแสดงสีเสียงเมื่อคืนกับจัดงามเมื่อวันด้วยสีสีสันตอกสลักย้อมนะฮะที่สลับลายกันไปก็สวยสดงดงามมาถ่ายรูปซิลฟี่ถือว่าแม่แอลในจังหวัดลำพูนตัวกันเนอร์นะครับและหำบปอเนาะในช่วงนี้อากาศเนี่ยอาจจะมีฝนตกพ่องนะฮะคุณนัทมันตกก่อนเนาะบองว่าช่วงในหน้าภาษานะฮะพ่วงช่วงเข้าภาษา3เดือนมันก็จะมีการตกไปอย่างนี้นะฮะปัจจัยว่าจะหายไปเลยจะเข้าสู่หน้าร้อนหน้าหนาวมันก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปตัวและสำคัญนั่นก็คือโควิด19ที่เริ่มระบาดกันแห่เมาะนะฮะเราจะฮู้ได้อย่างใดเนาะสันนิษฐานกันก่อนก็คือเป็นโรคไข้หวัดกันก่อนมันอาจจะมีเนื้อไข้เมื่อยนะฮะปวดตามร่างกายนะฮะและหำปอเมื่อยนะเป็นหายๆนะครับแล้วมันหมอม่วนเนาะมันคือบาดสะบายเนื้อบาดสะบายตัวครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยโดนไวรัสนะฮะในการคลุกคามและหำปอเราต้องดูสุขภาพของตัวเราถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเฮาบ่ดีไปใกล้ละอ่อนน้อยบ่ดีไปใกล้คนเฒ่าและก็ผู้ป่วยติดเตียงเนาะเพราะเขาอาจจะได้รับเชื้อจากเราและทวีคูณขึ้นไปแหมด้วยความฮักวันนี้เป็นวันครอบครัวที่คุณนัทใจเสมอนะฮะสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนาะที่บอกว่ามาเจอหน้ากันนะบ่ได้ปะหน้ากันบ่ได้แสดงบทบาทก็เพราะว่าจันทร์สุขของเรามีงานนะครับมีงานมีหน้าที่มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่วันนี้วันอาทิตย์วันหยุดของครอบครัวที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวถือว่าเรามาใช้ให้มีประโยชน์สร้างสัมปันธภาพอันคนดีอันดีนะคะสำหรับคนในครอบครัวป้ออู้จ่าแม่แม่อู้จ่าป้อพ่อแม่อู้จ๋าลูกลูกอู้จ๋าพ่อแม่นะฮะฮึ่มกำลังใจกันไปบางท่านบางครอบครัวก็ยังตื่นเช้ากันอยู่หรือว่ายังมาลุกจากที่นอนหรือว่าบางท่านบางครอบครัวก็ช่วยกันทำมาหากินกับข้าวกับปลาแล้วทำความสะอาดบ้านบางครอบครัวเตรียมตัวเพื่อจะไปแอลในวันอาทิตย์วันนี้นะฮะเปิ้นจะเริ่มมาหัวติสลักย้อมขอไปแอลไหว้สาพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีรกาปีไก่ตัวเนอร์นะครับและแฮมปอนะฮะในช่วงนี้บอกว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวกระจกนะฮะที่สะท้อนโรคภัยไข้เจ็บบอกเตือนกันในครอบครัวเนอร์นะฮะครอบครัวเตือนครอบครัวนะคือปลอดภัยและมีความสุขมากที่สุดนะฮะในช่วงแรกนะครับคุณน่าจะอู้ถึงข่าวสารกับศูนย์สตรีที่วางแผนและขับเคลื่อนงานในช่วงนี้ว่าเราทำอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มในวันที่31สิงหาคมนะฮะสิ้นปีสิ้นเดือนเนาะท่านผอ.รัชยาหั่นตระกูลนะครับเข้าร่วมนะครับประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูนในอำเภอและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องครั้งที่8 2569เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายภาครัฐครับและแผนการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆโดยมีท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมกับหัวหน้าส่วนในอำเภอข้าราชการเจ้าหน้าที่นะฮะเปิ้นจัดประชุมกันทุกๆครั้งที่ห้องประชุมจามทีวีชั้น4สารกลางจังหวัดลำพูนครับแล้วมาช่วงบ่ายนะฮะคุณนัทได้มาเป็นวิทยากรนะครับถึงเกี่ยวกับการสร้างความเรียนรู้เนาะเป็นการตีอาวุธทางปัญญาฮื้อกับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมนั่นก็คือหลักสูตรเบเกอรี่สร้างอาชีพฉบับคาเฟ่ยอดนิยมเรียนซาวันด้วยกันครับทั้งหมด20คนเนาะเรามาฮึ่มความรู้ทางด้าน Learning Center ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรทางด้านสตรีและครอบครัวทุกคนสอบผ่านหมดเลยแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนเนาะในหลักสูตรเบเกอรี่สร้างอาชีพนะครับฉบับคาเฟ่ยอดนิยมครับ
และช่วงบ่ายนะครับท่านผอ.มอบหมายให้กับหัวหน้ารุ่งฤดีต้นแก้วหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนสอ.บสจ.ลำพูนครั้งที่8 2569โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานนะครับในการประชุมพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4สารกลางจังหวัดลำพูนครับแล้วในวันที่31เช่นเดียวกันท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพนะครับภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพจำนวน15รายครับนั่นก็คือหลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและงานปักนะฮะจำนวน15รายที่บ้านห้วยปิงตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนครับแล้วแฮมบะปอนะฮะที่คุณนัทบอกว่าฮื้อความรู้เกี่ยวกับ Learning Center ละในช่วงบ่าย3หลังก่อนจะจบปิดหลักสูตรนะฮะท่านผอ.พร้อมกับดังกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพจัดพิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบันประจำปีงบประมาณ2569นะฮะฮื้อกับหลักสูตรเบเกอรี่สร้างอาชีพฉบับคาเฟ่ยอดนิยมที่ฝึกอบรมนะฮะตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่31สิงหาคมทั้งหมด20วันคือว่ากะได้1เดือนนะครับและมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งหมด20คนนะฮะเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนกันตัวเนอร์ที่มาเรียนหลักสูตรเบเกอรี่ครับแล้วไปต่อกันเลยนะครับว่าจะมีการอบรมพัฒนาบุคลากรในวันที่1กันยายนแต่ป้นปัดอบรมตั้งแต่วันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนครับทางด้านข้าราชการเจ้าหน้าที่ของ012ภาษาลำพูนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนองค์กรต่อต้านการทุจริตครับเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการป้องกันทุจริตนะครับในการปฏิบัติราชการโดยมีนางสาวกรุพินสิงห์น้อยท่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงแรมเยอรอนโยรอยัลริเวอร์กรุงเทพนะครับจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับแล้ววันที่1กันยายนครับหวยออกโดยวันจุกวันลาบโดยแล้วก็มาเจอท่านผู้ว่ารอบที่สองอย่างเป็นกันเองคุณนัทนะฮะเป็นตัวแทนอปมช.จังหวัดลำพูนเครือข่ายคุณภาพของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูนพบสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะฮะท่านผู้ว่าได้มาเรียกเบียนนะครับและมาชู4ประเด็นหลักนะฮะต่อยอดทุนวัฒนธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืนนะครับพร้อมกับมีท่านรองผู้ว่าจังหวัดลำพูนท่านรองเบญจวรรณมีเผือกท่านคุณนายผู้ว่านะครับท่านนายกเรากาชาดและอีกตำแหน่งหนึ่งประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนท่านปลัดจังหวัดนะฮะท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดนะฮะสื่อมวลชนทุกแขนงเครือข่ายของจังหวัดลำพูนที่ไปร่วมกันบรรยากาศแบบเป็นกันเองอบอุ่นนะฮะทั้งสื่อและก็ผู้ว่าจัดที่ห้องประชุมบัวแก้วโรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ทจังหวัดลำพูนครับแล้วในวันที่1เช่นเดียวกันครับทางศูนย์ของเฮาเนาะได้จัดการประชุมประจำเดือนครั้งที่11ประจำปีงบประมาณ2569ของเดือนสิงหาคมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการขับเคลื่อนงานในเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่4นั่นก็คือกันยายน2569ท่านผอ.ได้อวยพรวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรเจ้าหน้าที่ตัวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและประกาศเกี่ยวกับแสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวพรพรวงวันจันทร์นะครับ
ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับบริการของกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตีเปิ้ลได้เป็นคนดีคนเก่ง DNA สค.ประจำศูนย์สตรีลำพูนนะครับประจำเดือนโดยนะฮะสิงหาคม2569ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพระราพรโดยหรือว่าน้องป๊อปปี้ครับแล้วเราไปต่อการกิจกรรมต่อนะฮะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราไปต่อกันของทางด้านท่านผอ.นะฮะเปิ้ลมาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรระยะสั้นนะครับ3วันประจำปีงบประมาณ2569ด้วยความร่วมมือบูรณาการร่วมการวางแผนการฝึกอบรมอาชีพร่วมกับกลุ่มพนักงานเตรียมเกษียณของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นะครับมูรตะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดนะฮะทั้งหมด34คนนะครับในมาเรียนในหลักสูตรอาหารตามสั่งและหลักสูตรทำคุกกี้นะฮะ3วันและแฮมปอนะสร้างกำลังใจให้กันไปตัวนะฮะท่านผอ.รัชยาเปิ้ลได้บอกว่าด้วยบูรณาการระหว่างเอกชนเนี่ยเหมือนเราเป็นลมใต้ปีกที่คอยเป็นกำแพงผนังพิงคือกับกลุ่มเกษียณอายุราชการเวลาเปิ้นเกษียณไปจะได้บับปิ๊กมากลายเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราไปช่วยแต่พวกท่านได้ความรู้ในการเป็นอาชีพเสริมเติมอาชีพหลักคือใดนะฮะหลังจากเกษียณอายุราชการไปเนาะเป็นกำลังใจให้พี่ๆมูรตะทุกคนตวยที่มาเรียนในหลักสูตรในนี้นะครับและแฮมปอนะฮะท่านผอ.ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดนะครับของกรมการสตรีและสถาบันครอบครัวในพิธีปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี2569สารพลังสร้างสุขในครอบครัวครับที่โรงแรมปิ้นพาเลทส่งสัญญาณถ่ายทอดสดมาที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการสปก. 62พรรษาครับพอบอกว่าเราจะรับรู้เกี่ยวกับการฮื้อคำมั่นสัญญาการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติเนี่ยปีใน1ครั้งประจำปี2569และปีนี้เปิ้นได้ฮื้อคำว่านะครับธีมว่าสานพลังสร้างสุขในครอบครัวโดยมีนายอเนกชัยเรืองรัตนกรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาเป็นประธานมอบโล่และก็ปิดการประชุมครับแล้วกิจกรรมนะฮะวันที่2นะฮะวันที่2กันยายนครับท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มแผนงานและวิชาการดีดีเจคุณนัตตี้เป็นผู้แทนผอ.ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานเวทีพลังเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ไม่ตัดสินด้วยมาตรฐานเดียวนะฮะ Your Talk นะฮะมาตรฐานเดียวไม่ใช่คำตอบของทุกชีวิตจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนโดยมีนายปรีชาสมชัยนะฮะปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีพร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการทีมพม.จังหวัดลำพูนนะฮะศูนย์ของเรานะฮะ02ภาษาของเราได้ไปจัดบูธภายในบูธก็มีกิจกรรมฮือเล่นการแจกแผ่นพับฮือความรู้นะฮะโยนห่วงให้ตรงใจโยนห่วงใยรักเท่าเทียม love it love นะฮะรุ่นรับรางวัลเปิ้นจัดกันที่อาคารจักรคำ115ปีโรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูนครับแล้วช่วงวันพุธนะฮะวันที่2นะฮะท่านผอ.นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมกันชั่วโมงออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.นะฮะเราร่วมกันเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพของเราจะได้ดีขึ้นนะครับพักช่วงแรกของรายการสปะความรู้ตำรามิ่งและมาปูนก่อนเดี๋ยวมาปะช่วงที่2คุณน่าจะมาอู้ถึงข่าวต่อและกิจกรรมดีๆศูนย์สตรีทำเพื่อประชาชนครับ

มาปะช่วงที่2ของรายการสปะความรู้ตำรับแม่หญิงกับปูนกับดีเจคุณนัตตี้ครับวันนี้เป็นวันหยุดของทุกๆคนนะฮะของทุกๆครอบครัวแต่ก็มีบางครอบครัวก็มีบางคนติเรานะฮะในแฟนของดีเจคุณนัตตี้และก็แฟนๆของสวทลำพูนเราส่งกำลังใจครับเพราะหวังว่า impact เนาะก็คือมาหวังว่า MPM นะครับหมายถึงว่าส่งกำลังใจนะครับคือกับผู้ที่ทำงานในวันหยุดวันนี้นั่นก็คือพี่น้องในนิโคอุตสาหกรรมนะฮะฟังน้องเป็ดก็ดีฟังสันปาฟายเนอร์ทุกๆบริษัทครับและก็ทุกๆโรงงานนะครับในเครือสหพัฒน์ตวยนะครับตีบอกว่าในทำงานกันวันนี้วันอาทิตย์และก็ฮึ่งกำลังใจนะฮะทั่วแวดเวียงลำปูนตีก็เปิดร้านปั๊มนะครับร้านค้านะครับร้านของชามคลินิกต่างๆเนาะคือแกแม่นไข่หมานวันอาทิตย์วันนี้ครับและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรของชาวจังหวัดลำปูนที่กำลังฟันตกแต่งกิ่งบะลำไยเพราะเก็บหมดแล้วเน้อคุณนัดลำไยในฤดูบัดเดี๋ยวเนี้ยจะไปแปลงปุ้นไปตังเมืองป๋าวเหมาะเชียงใหม่เราต้องวางแผนให้ดีแต่ปีนี้คือว่าลำไยลำพูนแก่นใหญ่ครับและแบบปอขายหมดกันนะฮะถึงราคามันจะแบบพุ่งปี๊ดนะฮะแต่รู้สึกว่าเกษตรกรของเฮายิ้มได้ครับดีกว่าหลายๆปีขึ้นมาเนาะมันก็ขอให้มันดีอย่างนี้ไปตลอดนะฮะหรือว่าดีก็ดีวันดีคืนไปเนาะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรของเฮาตัวอีป้ออีแม่ที่อยู่ตำไร่ตำสวนกับตัวเนอร์นะฮะบางท่านเนาะก็มีส่วนหอมบางท่านกับปลูกนะฮะอินทผาลัมทุเรียนนะฮะสปะเนาะในจังหวัดลำพูนของเรานี่มีความหลากหลายพืชผักสวนครัวนะฮะที่มาขายกัดหนองดอกของเฮานะฮะสปะเนอร์นะในผักถั่วฝักยาวคะน้าผักกวางตุ้งนะฮะผักกาดกวางตุ้งสปะที่เป็นมาขายการเฮาเห็นว่าธุรกิจของเราเนาะช่วยกันไปตวยไทยช่วยไทยพัดเดือนสุดท้ายนะครับเพราะว่าได้4เดือนเนาะเข้ามาแล้วเราก็มาช่วยกันสนับสนุนคนไทยนะฮะช่วยเหลือคนไทยตัวกันก่อนนะครับและเป็นกำลังใจนะฮะกับนะครับ FC นะฮะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของดีเจคุณนัตตี้ครับที่อู้เอิญกันมาและให้มาปอขอเพลงดีเจคุณนัตตี้มาแต่จะเปิดฮือได้ก่อนวันนี้ซ้ำเป็นเทปอัดเหียนะฮะคุณนัตก็จะอู้ไปอย่างเงี้ยดองหอเนื้อว่าดีเจรักที่ไปอยู่ในสวทนะก็จะเปิดเพลงอะไรอย่างฮือนะฮะสายลมแห่งการรอคอยก่อนนะฮะเป็นเพลงต้นของของรายการสปะความรู้ตำราไม่หิงหลับปูนก่อนนะฮะหรือว่าเพลงกำมืออื่นๆเนาะที่มีความน่ารักในสไตล์ครอบครัวในวันอาทิตย์วันนี้กันตัวครับและเป็นกำลังใจกับ FC ของดีเจคุณนัตตี้คืออีป้ออีแม่เนาะญาติพี่น้องมีทางฝั่งไรลอสมตองแม่วางห่างดงสารปีนะฮะฮอดดอยเต่าแม่แจ่มอมก๋อยตุยนะฮะนางฟังสายต้อยนะฮะสายต้อยทุกคนนะครับของพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นกำลังใจให้กันตุยหมุนคลื่นมา FM 95นะฮะเอากาวล็อกขึ้นนี้ไว้เลยนะฮะทุกชั่วโมงของเราม่วนขนาดเนอร์คือความรู้คู่ความสุขกับทุกๆคนผ่าน FM 95ครับที่คุณน่าจะมาต่อนะครับนั่นก็คือข่าวสารของศูนย์ของเฮาเนาะ012ภาษาได้ทำมาอย่างพ่องได้เงี้ยอย่างพ่องกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านผอ.รัชยาหันตระกูลนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ในวันพฤหัสที่3กันยายนนะครับเพื่อไหว้องค์พระประชาบดีนะฮะตราสัญลักษณ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนื่องเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสงเคราะห์นะฮะวันสถาปนา686ปีย้อนล้ำลึกถึงกรมประชาสงเคราะห์นะฮะที่ดูแลทุกครอบครัวทุกคนนะฮะที่เป็นกลุ่มด้อยโอกาสผู้ประสบปัญหาทางสังคมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ในวันที่3วันพฤหัสตวยนะครับแล้วก็มาต่อช่วงสายๆท่านผอ.เป็นประธานในการประชุมติดตามผ
ผลการเบิกจ่ายประจำงบประมาณนะฮะ2569ไตรมาสที่4เดือนสุดท้ายจัดโดยกลุ่มแผนงานและวิชาการเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนงานของภารกิจของศูนย์ทุกกลุ่มฝ่ายโดยนะครับเขาเอากันเต็มที่นะครับแล้วช่วงสายๆนะครับท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุครับไปร่วมประชุมการปฏิบัติงานนะครับ New GMIS นะครับชายช่วงสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการสิ้นปีงบประมาณและก็มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ในเงินไว้เหลื่อมปีขยายเวลาการเบิกจ่ายนะครับส่งสัญญาณโดย Facebook Live ของ Facebook Page นะครับกรมบัญชีกลางส่งสัญญาณมาที่ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของศูนย์นะฮะและก็ร่วมนะครับเข้าร่วมประชุมโครงการแคร์คุ้มครองหญิงไทยและเสริมพลังเครือข่ายผ่านระบบ Zoom นะฮะข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่ายที่ผอ.ป้นหมอบเฮ้ยเนาะเพื่อปบเป็นเวทีบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะแห่งบปในภาครัฐนะครับเกี่ยวกับโครงการแคร์คุ้มครองหญิงไทยและเสริมพลังเครือข่ายตัวนะครับแล้วส่งสัญญาณมาดังปูนนะครับอันนี้จากตำบลบ่อแก้วอำเภอสำเริงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะทางด้านกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเปิดลงพื้นที่ติดตามและสรุปผลกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวในหลักสูตรพัฒนาทักษะผ้าทอกะเหรี่ยงนะครับอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ปูนก่อนนะฮะจำนวน20คนนะฮะและมปร่วมมอบวุฒิบัตรกับท่านธงชัยพระนาคิรีราชนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตวยนะฮะสำหรับที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ทั้งสตรีและครอบครัวในหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงงามนะฮะที่เปิ้นแปลรูปเป็นกระเป๋าเป็นหมอนหน้าฮกนะฮะแฮมบะปอเนาะปักลวดลายออกไปอย่างสวยงามนะครับดีมากเพราะว่ามีการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ตัวคือตอบโจทย์ลูกค้าครับและวันที่3วันพฤหัสนะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มแผนงานและวิชาการดำเนินการจัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนพม.จังหวัดลำพูนครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงข้อสั่งการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรวมพลังขับเคลื่อนงานด้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนคือบรรลุวัตถุประสงค์นะฮะโดยมีท่านพมจ.ลักษณะอิสรางคูลนายุทธยาท่านพมจ.จังหวัดลำพูนเป็นประธานพร้อมกับหัวหน้าหน่วยในสังกัดกระทรวงพม.จังหวัดลำพูนนะครับนั่นก็มีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว72พรรษาศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนนะฮะศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดลำพูนนะฮะและก็มีเครือข่ายต่างจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการก้าวเชียงใหม่พอ.ช.นะฮะสำนักงานภาคเหนือตวยที่เปิ้นมาร่วมการประชุมนะฮะการขับเคลื่อนบูรณาการพม.จังหวัดลำพูนนะครับจำนวนทั้งสิ้น40คนนะฮะตีบอกว่าได้ฮือความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเราจะได้มีช่วงและจะได้มีเว้นระยะหรือว่าในมีการสร้างการกันไปตัวนะครับเพื่อบอกว่าอย่าฮืองานเราประสบความสำเร็จนั่นเองครับและคุณนัดมาต่อนะครับนั่นก็คือข่าวสารในวันที่4วันศุกร์นะฮะว่าเราทำอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนต่อนะครับนั่นก็คือในวันที่4นะครับท่านผอ.นะฮะพร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกรมแก่สตรีและสถาบันครอบครัวประจำเดือนกันยายน2569ครั้งที่8ทับ2569ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับ Zoom Meeting โดยมีท่านอธิบดีจตุพรรจนพานิชนะฮะเป็นประธานในการประชุมนะฮะโดยการ Zoom
ส่งมาสัญญาณมาที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการศปก.ของศูนย์12พรรษาจังหวัดลำพูนนะฮะท่านผอ.บอกพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่ายเข้าร่วมรับฟังนะครับในการรายงานผลในการติดตามและหำอปอนนะฮะทักทายด้วยความห่วงใยนี่เป็นครอบครัวสคนั่นเองครับแล้วช่วงบ่ายๆนะฮะท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบนะครับในระบบของคุณค่าของ AI การใช้นะครับAI in Patistip นะครับและหำอปอการพัฒนา AI ช่วยในการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่ตัวนะครับแล้วท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนะฮะร่วมกับอพม.อสม.ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมของผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอความช่วยเหลือผ่านระบบพม.แคร์ครับ1รายเนาะและนะฮะในช่วงของเฮาเนาะนั่นก็คือคุณนัทนะครับในกลุ่มแผนงานและวิชาการเราก่อร่วมกิจกรรมให้ความรู้นะฮะสำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมนะครับนั่นก็คือ2หลักสูตรที่บอกว่าวันจันทร์กำลังเข้ามานะครับวันที่เข้ามาเนาะนั่นก็คือหลักสูตรระยะสั้น3วันของพี่น้องพนักงานกลุ่มเตรียมเกษียณของบริษัทมูรตะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยครับตีเปิ้ลมาใช้บริการในการฝึกอบรมอาชีพกับศูนย์สตรีจังหวัดลำพูนตวยนะครับแสดงความยินดีกันตวยเนาะได้ความรู้ไปนักนะครับและแหมปอเนาะวันใดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณนัทเข้าห่วงกันไปเอ้ยมาปะคุณนัทวันสุดวันแรกแล้วฮะเพราะผมว่าของม่วนของดีย่อมมีวันสุดท้ายฮะ เป็นกำลังใจให้กับพี่ปี้ตวยเนาะบริษัทมูรตะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดตวยนะครับและท่านผอ.ได้มอบผู้ที่บัตรเพื่อแสดงความยินดีผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งหมด34คนหลักสูตรอาหารตามสั่ง15คนหลักสูตรทำคุกกี้19คนรวมเป็น34คนนะขอแสดงความยินดีกันตวยนะครับเอาเรียนกันวันที่2 3 4นะฮะและหำอปอนะฮะช่วงมะแรงท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในงานการแถลงข่าวการจัดงานยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนขับเคลื่อนทูนทางวัฒนธรรมสู่เมืองสร้างสรรค์ครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับจังหวัดลำพูนนะฮะทุกหน่วยงานทุกเครือข่ายนะครับที่มาร่วมด้วยกันนี้ตัวนะครับและหำอปอเนาะเราก็มาสร้างเมืองสร้างสรรค์ตัวนะครับที่บอกว่าสร้างความเข้าใจกับตัวนะครับและบ้องบอกว่าในการทำงานในแต่ละครั้งเราต้องมีเป้าหมายฮึ่เฮาตัวนะครับบอกว่าฮึ่ประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือวางเป้าหมายส่วนของเราก็วางเป้าหมายกันไว้นะฮะในปี2569และทำอะไรประสบความสำเร็จขนาดไหนและปีงบประมาณ2570เนี่ยเข้ามาเราจะวางแผนอย่างไรเพื่อประสบความสำเร็จมากที่สุดครับนี่ก็คือความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับที่บอกว่าเราฮึ่กันเต็มที่ครับแล้วฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะในวันที่2นะครับเราประกาศรายชื่อนะครับและก็อยู่ในรายชื่อนะครับของหลักสูตรนะฮะขนมปังซาวโดนะฮะขนมปังซาโดโพเคสเวียนะฮะฉบับมือใหม่ทำได้จริงนะครับเปิ้นเริ่มปฐมนิเทศในวันที่7กันยายน2569นะครับเพื่อบอกว่ามาเรียนในหลักสูตรระยะสั้น5วันนะครับ60ชั่วโมงนะครับและแหมปอเนาะเราก็มาร่วมกันไปตวยนะครับที่บอกว่าอยากฮือพี่น้องนะฮะเข้ามาเรียนการรายงานตัวทั้งหมดนะฮะนักขนาดนะฮะ20คนเนิ่มในวันที่7นะครับในวันจันทร์ปะการที่ศูนย์สตรีลำพูนนะมีบัตรประชาชนใบเดียวเข้ามาถามลุงยามได้เลยนะฮะเพื่อบอกว่าอยากจะเข้ามาร่วมกันนะฮะเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและแห่งบปอนะฮะที่บอกว่าอยากบอกว่า
อยากมีงานทำมีอาชีพเสริมนะฮะสนใจโทรมานะครับบอกว่าเอ๊ะบอนนำใจว่ามีรายชื่อก่อไปดูหน้าเพจ Facebook ได้หูปักไว้บนสุดนะครับ www.facebook.com/0072fpn ลำพูนครับแล่มาปอเนาะเข้ามาสอบถามที่ศูนย์ได้0530-92420โทรมาสอบถามต่อ24แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยต่อมาได้เนาะ0530-92420ถามครูเวนได้นะฮะหรือว่าต่อ26ในวันปกติฝากขาประชาสัมพันธ์กับดีเจคุณนาตี้ครับเนี่ยก็เข้าเวลามันเว้ยนะครับในการทำงานในแต่ละวันเนาะและมาปะกับท่านผู้ฟังเนี่ยคุณน้าซ่อมฝากเทปไว้กับตัวเป็นกำลังใจให้ดีเจคุณนาตี้เทรนเนอร์ไปพัฒนานะฮะตัวเองที่ชนเพชรบุรีนะฮะชะอำส่งกำลังใจพี่น้องหลับปูนส่งไปนักๆนะฮะเพื่อประสบความสำเร็จเหมือนกันคู่คนและท่านผู้ฟังมีความสุขกันคู่คนขอขอบคุณทางสวทลำพูนท่านผอ.อัญชันนะครับไทยทีมฝ่ายรายการแล้วข่าวทีมฝ่ายช่างเทคนิคนะฮะที่อำนวยความสะดวกและก็ถ่ายทอดเสียงไปให้ท่านผู้ฟัง FM 95ปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการสปะความรู้สำหรับมิ่งหลับปูนดีเจคุณนัตตี้ในนัทพลนอคำนักพัฒนาสังคมจะได้นำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปที่ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขในวันอาทิตย์วันครอบครัววันนี้อยู่ดีมีสุขกู้คู่กู้คนเนอะ

0: นักการ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่าน4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการตัดวงจรสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปี2569สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว 1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทาง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ Next Gen Commerce ได้ทันทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายยาควบคุมพิเศษยึดยาแก้ไอและทรามาดอลกว่า 30,000 เม็ดป้องกันการนำไปใช้ผิดวิธีจนส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรง
7: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน3รายพร้อมยึดของกลางประกอบด้วยยาแก้ไอยาแก้แพ้และยาแก้ปวดทรามาดอนจำนวนมากโดยเฉพาะยาแก้ปวดทรามาดอนที่พบมากถึง 29,250 เม็ดบ ื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คดีดังกล่าวนับเป็นอีกปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญเนื่องจากยาของกลางดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือนำไปผสมกับสารอื่นจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครแบบเรียลไทม์หลังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเร่งสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและลดผลกระทบต่อประชาชน
0: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวร.สกลนครรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
10: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
9: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
10: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
9: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
11: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
13: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
12: หึทำยังไงหรอ
13: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
12: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
13: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับทักทายกันยามเช้าของวันหยุดจะนี่เนาะประกันครับวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนในสัปดาห์นี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบปะอู้คุยกับคุณผู้ฟังนะผ่านบทเพลงเพราะๆสลับกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการที่นำมาเตรียมนะที่เตรียมนำมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารเรื่องราวสุขภาพกันในชั่วโมงนี้แต่ว่าครับคุณผู้ฟังครับเราปะกันในช่วงแรกจะนี่ก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะครับก่อนตีดีเจโอมจะมาเข้าเวรนี่นะออกจากบ้านพักมานะครับแดดเหมาะขนาดตอนแรกวัยตากพาไว้ตั้งนอกล่ะนะครับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บ9 โมงมืดๆบดๆมัวมาทำละครับคุณผู้ฟังไขซักผ้าซักผ่อนตากไว้ตากไว้กลางแดดกับบดีละเนอะนะครับต้องติดตามนะต้องเฝ้าอยู่เสมอนะครับถ้าเกิดไม่ได้ไปไหนก็เฝ้าอยู่ฮะเนอะวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดนะคุณผู้ฟังครับต้องติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศเนาะก็เลยนำมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านี่เนาะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง22-27องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32-37องศาเซลเซียสนะครับกับบ่ได้ลืมเนอร์อากาศเปลี่ยนแปลงง่ายแบบนี้นะครับอย่าลืมนะรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพดูแลตนเองตัวเองเนอร์คุณผู้ฟังครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้หลังจากตีไฟฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกลับเข้ามากันในช่วงนี้มาอู้กันในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันเนาะคุณผู้ฟังครับใครตีกำลังอยู่ในวัยทำงานนะครับโอ้คนทำงานในจังหวัดลำพูนนี้เยอะนะครับด้วยความที่มีนิคมอุตสาหกรรมเนาะใครที่อยู่ในวัยทำงานนะครับหากรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออยากเริ่มต้นดูทางในวันนี้ก็มีข่าวดีและก็โครงการดีๆจากทางจังหวัดลำพูนมาฝากกันครับเมื่อเร็วๆนี้ครับผู้ฟังครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์พร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนนะโดยเฉพาะวัยทำงานเนาะอายุตั้งแต่19ปีถึง59ปีรวมถึงองค์กรสถานประกอบการต่างๆนะให้ลองไปใช้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพมิติใหม่ที่มีชื่อว่าพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ณโรงพยาบาลลำพูนครับความน่าสนใจของศูนย์นี่ก็คือเขาบ่ได้รอให้เฮาป่วยแล้วก่อยรักษานะแต่จะเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการป้องกันโรคด้วยแนวทางแพทย์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะเพื่อสร้างสมดุลชีวิตแบบยั่งยืนนะครับก็จะมีการโฟกัสไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม6ด้านลักๆนะได้แก่อาหารการกินการออกกำลังกายนะครับการนอนหลับการจัดการกับความเครียดนะการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและการมีสัมพันธภาพที่ดีในสังคมครับนะงานนี้ก็ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพแบบจัดเต็มตึงคุณหมอตึงพยาบาลเนาะนักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดและก็นักวิชาการสาธารณสุขที่จะมาร่วมกันออกแบบการดูแลสุขภาพให้เหมาะกับแต่ละคนเลยนะบ่ว่าจะอยากให้ลดน้ำหนักนะก็ไปได้สร้างมวลกล้ามเนื้อก็ไปได้นะครับหรือป้องกันโรคเรื้อรังนะที่นี่ก็มีโปรแกรมรองรับนะครับพร้อมกับการประเมินสุขภาพครบวงจรนะถึงการตรวจเลือดวัดองค์ประกอบร่างกายและการปรับนะ mindset นะแบบติดตามผลต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับศูนย์นี้นะครับก็ผ่านมาตรฐานนะการรับรองจากกรมอนามัยไปจนถึงปี2571ปุ่นเลยนะครับสำหรับวันและเวลาคือบริการจำง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบุคคลทั่วไปนี่เปิดให้บริการทุกวันพุธ8โมงกึ่งถึง4โมงแรง8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานะครับสำหรับแบบกลุ่มองค์กรหรือว่าโรงงานนี่เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ครับบ่ได้ลืมนะครับใครอยากมีสุขภาพดีๆและมีคุณภาพชีวิตที่สมดุลนะครับลองแวะไปใช้บริการพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลลำพูนกันดูเด้อนะครับสุขภาพที่ดีเริ่มได้ที่ตัวเราเดี๋ยวฝากไว้หน่อยหนึ่งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพก็เลยนำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

กลับมาปะกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็อัปเดตข่าวสารในเรื่องของวัฒนธรรมกันสักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่ากิจกรรมนะก็เปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมาอัปเดตงานใหญ่ตีบ้านเฮากันพ่องเนาะคุณผู้ฟังครับสายเอลสายวัฒนธรรมเตรียมปักหมุดไว้เลยเนอะเพราะจังหวัดลำพูนเตรียมเปิดเมืองต้อนรับทุกท่านด้วยงานใหญ่แห่งปีที่ชูเสน่ห์วิถีล้านนาและชาติพันธุ์แบบจัดเต็มนะครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดททสภาวัฒนธรรมและเทศบาลเมืองลำพูนนี่ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะจัดงานใหญ่ยนต์วิถีเสน่ห์ยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนนะครับเอาไปคุณผู้ฟังยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองสร้างสรรค์นะครับก็เป็นโครงการยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีล้านนาและ5กลุ่มชาติพันธุ์จากทั้ง8อำเภอนำมาบรรจุเป็นปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีตลอดทั้งปีนะครับท่านใดที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศแต่นี่เตรียมตัวฮึพร้อมนะครับเตรียมตัวฮึพร้อมเพราะงานแต่นี่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18พฤศจิกายน2569ณบริเวณถนนรถแก้วนะก็มีไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดนะครับวันที่14พฤศจิกายนนี่นะครับชมขบวนแห่จำลองประเพณีสำคัญ8อำเภอแล้วก็ตื่นตากับตระกูลวิถีชีวิตของ5กลุ่มชาติพันธุ์แบบสุดอลังการนะครับส่วนวันที่14ถึง18พฤศจิกายนนี่ตะลุยเช็คอินนะครับแลนด์มาร์คประเพณี8อำเภอ8จุดพร้อมเพลิดเพลินไปกับตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สร้างสรรค์นะครับที่รวมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนเด็ดๆนะครับมาฮึชอบฮึชิมกันตลอดนะสายถนนรถแก้วเลยตลอดสายถนนรถแก้วเลยนะงานนี้นะครับก็จะได้เสพงานศิลป์ตัวแล้วก็วิถีชีวิตล้านนาแบบดั้งเดิมนะครับและยังเป็นการอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนสินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้หมุนเวียนให้กับชาวบ้านในพื้นที่แห่งตัวนะครับพฤศจิกายนนี้เนอร์ปักมุดแล้วก็ไปแอลลำพูนนะครับบ่ได้ลืมนะครับสัมผัสงานยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนด้วยกันเนอร์ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569แล้วล่ะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เนาะก็จะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงกันยาวๆไปเลยให้สมกับเป็นวันอาทิตย์หลายท่านพักผ่อนอยู่บ้านซักผ้าซักผ่อนฟังเพลงไปตวยฟังข่าวละปูนไปตวยนะครับติดตามกันได้ตลอดทั้งวันเลยสำหรับรายการจากทางสวทลำพูนนะครับ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะครับช่วงเช้านี้เดี๋ยวก็จะมีรายการเพลงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันยาวๆเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายนี่สาระล้วนๆเลยนะครับบันเทิงก่อนช่วงบ่ายนี่ก็จะเป็นตังซอเนาะมรดกล้านนาบ่าย2นี่มาฟังธรรมกันครับธรรมะเดลิเวอรี่นะบ่าย3นี่มาฟังลำพูนสตอรี่กับดีเจโอมนะแล้วก็4โมงเริ่มเข้าสาระเลยกฎหมายนะครับจากทางสปทกรุงเทพมหานครและ5โมงแรงนะครับปีๆสภาทนายความจังหวัดลำพูนก็จะมาอู้มาเอ่ยเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆเคสสตดี้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเฮานะเฮาคิดบ่ได้คิดว่าโอ้เฮาบ่อยากขยูไกลคดีความต่างๆละอยู่ไกลๆนะแต่บางเตื่อเนาะมันเลี่ยงบ่ได้นะครับแต่เวลาเฮาเผชิญแล้วบางเตื่อเฮาตระหนกเนี่ยตกอกตกใจเฮาบ่ฮู้วิธีรับมือเพราะฉะนั้นครับรายการสภาทนายความมาแลงนี้เนาะนะครับทุกวันอาทิตย์เลยนะ17:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับก็รับฟังกันปัญหาใกล้ตัวเนาะแกปัญหาจะใดวิธีแก้ปัญหาจะใดเขาจะรับมือกับปัญหาจะใดนะครับปีๆเขาจะมาไลฟ์สดให้ทุกคนดูนะครับดูผ่าน Facebook ก็ได้ฟังผ่านวิทยุ FM 95 MHz ก็ได้นะครับมารับฟังกันได้นะก็ติดตลอดทั้งวันไปเลยนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารคุณผู้ฟังสลับกับเพลงเพราะๆจากทางรายการให้ฟังกันครับช่วงเวลานี้ครับดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมป์เข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
5: จังหวัดตรังเดินหน้าเชิงรุกก้าวมาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
7: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้บูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้เดินหน้าเชิงรุกกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำซึ่งการเชื่อมโยง9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เข้าด้วยกันจะทำให้การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือฤดูฝนปี2569ของจังหวัดตรังบรรลุเป้าหมายและสามารถขับเคลื่อนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
5: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน
8: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่าน ว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
9: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยางชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
13: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอก

0: ให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี
4: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจัดกิจกรรมเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักโดยนำอินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์ตอกย้ำภาพลักษณ์พังงาในฐานะเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
5: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journey โดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือเดอะบอร์ดแฟคทอรี่ตั้งอยู่ด้วยชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
3: อินโดนีเซียประกาศระงับการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาใกล้กับกรุงจาการ์ตาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟอานักราคาตัวกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียประกาศว่าท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาขยายระยะเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 9:30 นของวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากพบเท่าภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟอนักราคาตัวซึ่งจะส่งผลกระทบกับเที่ยวบินอย่างน้อย209เที่ยวบินในจำนวนนี้บางส่วนเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟอนักราคาตัวในจังหวัดลำปุงทางใต้สุดของเกาะสุมาตราเริ่มปะทุตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรและมีกลุ่มควันสูงถึง 15,000 เมตรส่งผลกระทบเป็นวงกว้างบนเกาะสุมาตราและบางส่วนของเกาะชวาขณะที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่พบเท่าฐานภูเขาไฟตกลงมาพร้อมแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาลดกิจกรรมกลางแจ้งปิดคลุมที่เก็บน้ำให้มิดชิดและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานช จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
12: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
1: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
0: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
1: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
0: 3ระยะติดตามดูแล
1: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
0: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
1: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทำให้ประธานาธิบดีรัสเซียระบุการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้แทนสหรัฐเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีแนวคิดหลายประการที่จะนำไปสู่การยุติสงครามรัสเซียยูเครนนิโคลัสมิเคลสันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลไทยคนที่2ที่ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยและเน้นย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมเจ้าจิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508และมีส่วนสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า15ล้านคนในการพัฒนาประเทศว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยขณะเดียวกันการเยือนจีนและการ

0: หารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ก้าวเศรษฐกิจและการลงทุนไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับและไทยเปิดสำนักงาน DOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
1: ตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายของคนที่สร้างธุรกิจสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้ช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับพี่น้องประชาชนชาวจีนมาโดยตลอดพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาหลายชั่วอายุคน
0: นอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของไทยและจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอให้ไทยและจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสำคัญระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวสวิสาประทุมมารายงาน
2: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีนส่วนภาคเหนือ
3: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยในประเทศจีนส่วนภาคเหนือโดยนำคณะเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนศูนย์การค้าเกษตรตวงรุ่นณเมืองยุ่นเฉิงมณฑลซานซีและเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร2ทางระหว่างภาคเอกชนไทยและจีนเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไทยโดยศูนย์การค้าเกษตรตวงรุ่นครอบคลุม3มณฑลได้แก่ซานซีสานซีและเหอหนานรองรับผู้บริโภคกว่า171ล้านคนซึ่งช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็งไปจีนเป็นอันดับ1มูลค่ากว่า 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าหลักได้แก่ทุเรียนกว่า1ล้าน1แสนตันและมังคุดกว่า 169,000 ตันการขยายตลาดครั้งนี้จะเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ไทยพร้อมส่งเสริมการค้าแบบ2ทางทั้งการนำเข้าผลไม้เมืองร้อนจากไทยและการส่งออกผลไม้เมืองหนาวจากจีนสำหรับความร่วมมือดังกล่าวภาคเอกชนไทยจีนจะร่วมกันคัดสรรและผลักดันผลไม้เกรดพรีเมียมจากไทยสู่ผู้บริโภคจีนโดยตรงพร้อมจัดแสดงผลไม้ไทย5ชนิดได้แก่ทุเรียนลำไยมังคุดมะพร้าวและส้มโอและพบปะผู้นำเข้าเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในจีนอย่างต่อเนื่องปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางและท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
3: นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verifyรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ NetGen Commerce ได้ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมวางแนวทางเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังพบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรวมกว่า 1,140,000 ล้านบาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง2กระทรวงพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงสำหรับแนวทางที่จะอยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวการปรับแผนชำระหนี้และการยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้นขณะเดียวกันต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องมือเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์มีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมถึงภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.6 และสูงสุดถึงร้อยละ 9 โดยมีสหกรณ์15แห่งที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 7 กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจโดยจะได้รับทั้งรายได้ทักษะการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่โอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการหรือได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดซึ่งโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิม.6หรือปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีททพังงาดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศร่วมสัมผัสบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยชูจุดเด่นพังงาการเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
5: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: นายแพทย์ยงผู้วรวรรณคาดว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จะลดลงในเดือนหน้าขณะที่อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นและอัตราการเสียชีวิตทั้ง2โรคไม่แตกต่างกันนายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเพราะโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดของโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ในปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด-19 เมื่อได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ
6: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสายทานแห่งพระเมตตาที่ไม่เคยเหือดแห้ง
7: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
8: บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2525ด้วยทรงทราบถึงความยากลำบากในการทำการเกษตรจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแต่ครั้นถึงหน้าแล้งก็แห้งเหือดเป็นเหตุให้ลูกหลานคนหนุ่มสาวต้องอพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่นทรงเห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีราษฎรยากจนจำนวนมากแต่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีจึงทรงชักชวนให้ปลูกต้นไม้รักษาป่าโดยชาวบ้านได้ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการทั้งยังเสียสละแรงงานร่วมกันปลูกต้นไม้โตเร็วและไม้มีค่าหลายชนิดทั้งประดู่พยูงและไม้ยูคาลิปตัสรวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่เดิมจนแล้วเสร็จภายใน1เดือนในปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ไร้ที่ทำกินให้อาศัยในพื้นที่โครงการเพื่อดูแลรักษาป่าทั้งยังจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นโดยจัดครูมาช่วยฝึกสอนอาชีพต่างๆตามที่ราษฎรมีความถนัดหนึ่งในนั้นคือการทำเครื่องปั้นดินเผาทรงมีพระราชดำริที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน50ไร่สำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2526ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของชุมชนทำให้โครงการป่ารักน้ำและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งราษฎรมีรายได้เสริมเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 60,000 บาทต่อปีและยังได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบชุมชนด้านการพัฒนารักษาป่าและสภาพแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมทั้งเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้และการทอผ้าไหมที่มีความประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังแล้วศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
2: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
9: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางสาวณัฐฐาพันธ์สิงห์ขอนแก้วเปิดเผยว่า เดินทางจากจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัย
10: คือประทับใจที่ท่านให้ประชาชนของท่านพระองค์ท่านได้มีงานทำได้มีรายได้ค่ะพระองค์ค่ะก็คือท่านช่วยเหลืออุทกภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา
9: ส่วนนายฤทธิรนทองขาวกล่าวว่าเดินทางมาทุกวันเสาร์อาทิตย์รวมแล้วมากกว่า10ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมสร้างรายได้ให้ชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ทรงช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
11: มาเป็นปีก็ช่วยเหลือชาวเขาครับเพราะชาวเขาเขาทำลายป่าไม้แรงต่างสมัยก่อนอยู่ที่ลำบากแล้วก็เขาไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรได้พอท่านไปเห็นท่านก็มอบนโยบายหรือโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับอนุรักษ์จากว่าทำลายป่าก็มาอนุรักษ์เข้ามาปลูกผลไม้ทำสวนไร่นาแรงต่างให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาก็อยู่ได้ทำหัตถกรรมงานฝีมืออะไรต่างๆก็ทำให้ประเทศเราก็พัฒนาขึ้นด้วย
9: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
2: ช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงและพื้นที่ลาดเชิงเขากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ระบุว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
12: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดสกลนครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
13: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
2: ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจการฟื้นฟูและส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
0: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักราคาตัวที่มีการปะทุสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรายงานกรณีการปะทุของภูเขาไฟอนักราคาตัวดังนี้ภูเขาไฟอนักราคาตัวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสุมาตราและชวาได้เริ่มพ่นเท่าภูเขาไฟตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าภูเขาไฟสูงกว่า 15,000 เมตรส่งผลให้ประชาชนบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะจังหวัดบันเตินและจังหวัดลำปุงได้รับผลกระทบทางเดินหายใจและแสบตาโดยทางการอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสำหรับวันนี้ท่าอากาศยานนานาชาติสูกาโนฮัตตาและท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมสนามบินหลักทั้ง2แห่งของกรุงจาการ์ตาได้ประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 9:30 นที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศกว่า200เที่ยวบินทางนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาขอให้ชาวไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและไม่เดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
14: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
15: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
16: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาร์เร็ตคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีปูตินเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงโดยมีการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาและฝ่ายสหรัฐยังเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีทั้งนี้นายสติฟวิทคอฟและนายจาร์เร็ตคูชเนอร์เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งที่8ในช่วงระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนก่อนที่จะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นี้เพื่อพบหารือกับผู้นำยูเครน สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของทำเนียบประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางการอาร์เจนตินาสั่งการให้เปิดกระบวนการสอบสวนและลงโทษต่อองค์กรบุคคลและบริษัทต่างประเทศ45แห่งที่ดำเนินการสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากไฮโดรคาร์บอนรอบหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลย์ผู้นำอาร์เจนตินาอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์และประกาศมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดต่อบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่เกาะดังกล่าวทั้งนี้หมู่เกาะฟอกแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากปลายสุดทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาไปทางทิศตะวันออกและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปี2525ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าจีนกำลังเพิ่มการสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่เนปาลด้วยการจัดหาเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาหลายประเภทผ่านมาจูซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ประดับประดิษฐ์หรือ AI ของจีนรวมถึงข้อมูลดาวเทียมจากหลายแหล่งและข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตระกูลเฟิงอิ๋ว3และ4พร้อมติดตามปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและติดตามพื้นที่ต้นน้ำที่เกิดหิมะถล่มเพื่อประเมินภัยพิบัติการกู้ภัยและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายอีก 4,887 รายศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDRSC รายงานว่าประชาชนมากกว่า 115,530 คนจาก35เขตปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดของศรีลังกากำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่ทางการศรีลังกากำลังดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างน้อย 113,354 คนจาก 34,608 ครัวเรือนใน34เขตการปกครองย่อยในจำนวนนี้เขตโมโนรากาลาทางตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดอูวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,360 คนจาก 12,732 ครัวเรือนNDRSC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังเร่งประสานงานความช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจะส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในหลายพื้นที่ของศรีลังกาได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนชนะน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้1ประตูต่อ0เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ2ประตูต่อ2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์0ประตูต่อ0ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ3ไบรตันเสมอลีดยูไนเต็ด1เสมอแอสตันวิลล่า0ประตูต่อ0ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีเอลเวิร์สแบกน้องใหม่ลีกสูงสุดฤดูกาลนี้บุกไปพลิกเอาชนะบอรุสเซียมุนเช่นกลัดบัก4ประตูต่อ3หลังเป็นฝ่ายโดนนำไปก่อน1ประตูต่อ3เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3โดยในเกมนี้นิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยลงสนามมาในนาทีที่75และสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในฤดูกาล 1979 ถึง 1980 ส่วนผลคู่อื่นๆเลเวอร์คูเซนชนะอูนิออนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ3พาเดอร์บอร์นแพ้ไฟบวก0ประตูต่อ1แวเดอร์เบรเมนชนะไลป์ซิก3ประตูต่อ1และชาลเก้04เสมอบาเยิร์นมิวนิก0ประตูต่อ0ขณะที่ฟุตบอลไทยลีก1ได้เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีลงสนาม4คู่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ3ประตูต่อ1ราศีสไลด์แพ้การท่าเรือ1ประตูต่อ2เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1ประตูต่อ0และระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซต25-22 25-19 และ25-14คว้า3คะแนนแรกได้สำเร็จหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยทำผลงานได้ดีมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ากาตาร์จึงสามารถเก็บชัยชนะมาได้
18: เราก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ผมว่าเราก็มีพลังงานที่แบบค่อนข้างที่จะบวกมากเลยก็ผมว่าเขาก็ขาดตัวที่เขาเล่นไม่ได้ในวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาเขาก็ไม่ใช่แบบเบาๆอยู่แล้วมันหนักทุกทีมอยู่แล้วเราก็ต้องดีเราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้ข้อเลื่อเราน้อยกว่าเขาเราเก็บได้ครับ
17: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียหญิงคู่รอบรองชนะเลิศออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนคู่มือ460ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23พลาดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายเทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนหวดเอาชนะหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีน3เซตรวด6-3 6-4 และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับทอมมี่พอลมือ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบริกมือ16ของโลกจากคาซัคสถานมาได้3-2เซตด้านนาดิลเมดเดเวฟจากรัสเซียเอาชนะอาร์เธอร์รินเดเนกจากฝรั่งเศส3-0เซต6-4 6-4 และ6-4และฟรานเชสดิอาโฟจากสหรัฐเอาชนะวาเลนตินวาเชโรจากโมนาโก3-0เซต6-4 6-2 และ6-4กอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรนงกริตตินวรวาดนักกอล์ฟไทยวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พา69สกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้านสุพนัชชัยอมรอนัตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาและจิรเดชชวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่12อันเดอร์พาตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันฟิกเกอร์สเกต ISU Junior กังปรีแบงคอก2026ที่ IWIT International Training Center ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนที่ผ่านมาฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งดาวรุ่งไทยวัย15ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ISU Junior กังปรีหลังทำคะแนนรวม 229.51 คะแนนคว้าอันดับ3และเหรียญทองแดงไปครองโดยรอบช็อตโปรแกรมทำได้81.55 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งทำได้ 147.96 คะแนนขณะที่ก่อนหน้านี้ฮิโร่พึ่งคว้าแชมป์เอเชียมาได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยเข้าร่วมแข่งขันอีก5คนโดยประเภทชายชวริตเจียมหาทรัพย์จบอันดับ20และทารณวราสิทธิชัยอันดับ26ส่วนประเภทหญิงภัทรธิดาคาเนชิเกะจบอันดับ15ฐานภาภูมิพลกุลวงศ์อันดับ30และสิรินัทยามหิตธิวานิชชาอันดับ31สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบรองชนะเลิศนุกสงขลาติดนัดเลิศสัตยาธรอันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเอาชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีอันดับ27ประเทศไทยไปได้4-2เฟรมผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์กับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์อันดับ3ประเทศไทยที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะเอฟสากลสงขลาจิงจิตอันดับ16ประเทศไทย4-1เฟรมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนา A 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นเดียวกันที่ 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบรรสิงห์จากสโมสรจินตนาบีโดยสโมสรจินตนาครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
22: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
20: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์และสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือติดต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไว้เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญในการมองเห็นและใช้ชีวิตประจำวันแต่เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจเริ่มมีอาการสังเกตเห็นจุดดำคล้ายเส้นหยากใยหรือเงาลอยไปลอยมาอาการเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยตามวัยและส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามในบางรายอาจสัมพันธ์กับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะวุ้นตาเป็นสารลักษณะคล้ายเจลใสไม่มีสีอยู่บริเวณด้านหลังของลูกตาทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาช่วยคงรูปทรงของลูกตาและป้องกันแรงกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างภายในตาเมื่ออายุมากขึ้นวุ้นตาจะค่อยๆเปลี่ยนจากลักษณะเจลใสและหนืดเป็นของเหลวมากขึ้นเส้นใยคอลลาเจนภายในเกิดการรวมตัวกันทำให้เกิดเงาหรือจุดลอยในลานสายตาจึงเป็นที่มาของอาการที่หลายคนเรียกว่าเห็นหยากใยในตาสาเหตุสำคัญคือความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายโดยมักพบมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบได้ในผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆหรือผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตาผู้ที่เคยผ่าตัดดวงตาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตารวมถึงผู้ที่มีการอักเสบของวุ้นตาหรือจอประสาทตาก็อาจมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของวุ้นตาและภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาได้เช่นกันอาการที่พบได้บ่อยได้แก่เห็นจุดดำหรือจุดลอยเห็นเส้นใยคล้ายใยแมงมุมหรือเห็นวงแหวนและรูปร่างต่างๆลอยไปลอยมาโดยมักสังเกตได้ชัดเมื่อมองพื้นหลังสีขาวหรือท้องฟ้าอาการเหล่านี้อาจเคลื่อนที่ตามการกรอกตาและบางรายอาจมีแสงวาบหรือแสงแฟลชร่วมด้วยสิ่งสำคัญคือหากพบว่าจุดดำหรือหยากใยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบมากผิดปกติตามัวลงหรือเห็นเงาดำคล้ายม่านมาบดบังลานสายตาควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาหลุดลอกซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นอย่างรุนแรงได้ในการรักษาจักษุแพทย์จะซักประวัติตรวจวัดสายตาและตรวจจอประสาทตาโดยเฉพาะการขยายม่านตารวมถึงอาจใช้การถ่ายภาพจอประสาทตาหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตามความเหมาะสมเพื่อประเมินว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดหรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่หากเป็นเพียงวุ้นตาเสื่อมและไม่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษาเฉพาะเจาะจงผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับจุดลอยที่เกิดขึ้นซึ่งในระยะหนึ่งอาจสังเกตเห็นได้น้อยลงแต่หากพบจอประสาทตาฉีกขาดแพทย์อาจรักษาด้วยเลเซอร์ส่วนกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรงบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดวุ้นตาท่านผู้ฟังคะวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมักเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยแม้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมควบคุมโรคประจำตัวงดสูบบุหรี่ป้องกันดวงตาจากการกระทบกระเทือนสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำล้วนมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาที่สำคัญหากพบความผิดปกติบริเวณดวงตาหรือการมองเห็นอย่ารอดูอาการด้วยตนเองควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นและรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้ว ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตีปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเรียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้ปัจจัยโรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวัง

วังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

านกำลังฮือเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยฮือความฮู้กู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปื้นบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้ง
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครได้ติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9หลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำมันทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้สร้างการตระหนักรู้ยกระดับความปลอดภัยและคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียน
8: นายจุมพศวรรณฉัตร

0: ตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมตามหลักยุทธวิธีความปลอดภัยหนีซ่อนสู้หรือว่า Run Hide Fightให้แก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1,000 คนเพื่อสร้างการตระหนักรู้การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและให้นักเรียนมีความตระหนักรู้เข้าใจหลักการปฏิบัติตามหลักสากลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองและเอาชีวิตรอดและช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศขยายเวลาการปิดท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักราคาตัวเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียออกแถลงการเพิ่มเติมว่าท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาจะขยายเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 13:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากภูเขาไฟอนักราคาตัวเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาในกรุงจาการ์ตาท่าอากาศยานบูนิอาโตในจังหวัดบันเตนและท่าอากาศยานนานาชาติราดินอินเทน2ในจังหวัดลำปุงนายลุกมันเอฟไลซาอธิบดีกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิกและมีผู้โดยสารราว 23,000 คนได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานด้านการบินของอินโดนีเซียยังคงติดตามการปะทุของภูเขาไฟอนักราคาตัวอย่างต่อเนื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับการให้บริการเที่ยวบินตามสถานการณ์ของเท่าภูเขาไฟปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: Soft Power ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
5: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
4: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
5: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
4: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
6: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

0: ขอประนตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมเดลิเวอรี่แสงธรรมตีละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตู้โอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตีละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสาระธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปั่นมาเป็นขวัญและกำลังใจเฮ้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนตั้นผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาฮือกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในนามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบังฮือเฮาเดินทางพิษแม้ว่าเราตันตังหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดฮือฮู้ไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่ากับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลาย ชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนบ่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวัยฮือกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนโอลมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวสำหรับในช่วงของคำคมธรรมะวาทะประจำวันในวันนี้ก็จักได้นำเอาข้อคิดธรรมะสารคติแห่งข้อคิดต่างๆที่จักนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของบรรดาหมู่เฮาเจ้าข้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็จะเสนอธรรมะที่เกี่ยวข้องกับความงดงามหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊มันจะไปงดงามได้จะได้ธรรมะหรือว่าจะไปเสริมสร้างความงดงามได้จะได้นะความงดงามหรือความสง่างามของคนเฮานี่มันก็มีหลากหลายรูปแบบอย่างอาทิเช่นบทประพันธ์บทกลอนเบื้องต้นของหลวงพ่อพุทธทาสว่าอันเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเปิ้นก็เปรียบเทียบว่านกยุงงามเพราะขนหรือว่าคนก็งดงามเพราะการแต่งทีนี้คำเหล่านี้เป็นคำที่สร้างเสริมให้มนุษย์เฮารู้จักความงดงามของตัวเก่าหรือคุณลักษณะที่มันมีความงามของแต่ละอย่างคุณลักษณะที่มีความงดงามเฉพาะตัวความสง่างามเฉพาะตัวความดีงามเฉพาะตัวแต่สิ่งที่จะมาเป็นพลังเสริมสร้างให้เกิดความงดงามให้เกิดความดีงามที่แตกต่างกันไปแล้วนั่นก็เปลี่ยนไปว่าอาทิเช่นเปิ้นกล่าวไว้ว่าช้างจะสง่างามเพราะงาศาสดาสง่างามเพราะบริวารพ่อแม่สง่างามเพราะลูกหลานครูอาจารย์สง่างามเพราะศิษย์บัณฑิตสง่างามเพราะคุณธรรมผู้นำสง่างามเพราะซื่อสัตย์สุจริตบรรพชิตนักบวชสง่างามเพราะสงบกรรมเหล่านี้บ่งบอกถึงคุณลักษณะความงดงามหรือความสง่างามที่แตกต่างกันไปอย่างประการเบื้องต้นนี่ท่านได้กล่าวไว้ว่าช้างสง่างามเพราะงาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายคําว่าช้างเนี่ยความงดงามของช้างหรือความสง่างามของช้างช้างเป็นพาหนะถ้าเป็นเทพนี่ก็อย่างช้างของพญาอินทร์ ช้างของพญาอินทร์ก็มีความสง่างามโคจสารหรือพญาโคจสารตีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าจักรพรรดิเวลาจะออกศึกสงครามเปิ่นก่อจะมีไปก้องช้างต้นช้างคู่บารมีแต่ละพระองค์ของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็จะต้องมีช้างคู่พระบารมีทีนี้ความสง่างามของช้างตั้งแต่ช้างศึกหรือช้างคู่บารมีนี่ก็จะมีการพอลักษณะของช้างสิ่งหนึ่งที่พอก็คือลักษณะของงาช้างที่มีงางดงามเงางามเราทั้งหลายลองสังเกตพอช้างจะมีลักษณะงาที่งดงามแล้วพอช้างมีงาและความสง่างามของช้างนี้ก็เปล่งประกายรวมไปจนถึงการย่างการก้าวของช้างเนี่ยเพราะนั้นคุณลักษณะเหล่านี้หรือลักษณะของช้างเหล่านี้โดยภาพรวมแล้วเวลาเขาจ้องมองพอพญาช้างทั้งหลายนี่ก็จะไปพอที่งางาของช้างมองโดยลักษณะของคุณค่าก็เกิดคุณค่ามองในลักษณะของมูลค่าก็เกิดมูลค่านี่ในภาพตมลมตมดเนี่ยก็ความสง่างามความงดงามของพญาช้างก็จะอยู่ที่งาประการที่สองศาสดาสง่างามเพราะบริวารศาสดาในทุกๆศาสนาล้วนแล้วแต่ฝากฝังให้เกิดซึ่งคำสอนและก็มีสาวกคำว่าสาวกอย่างอาทิเช่นว่าศาสดาในศาสนาคริสต์ก็มีสาวกหรือศาสนิกชนของศาสนานั้นศาสนาอิสลามก็มีศาสนิกชนของศาสนาอิสลามทุกๆศาสนาล้วนแล้วแต่มีบริวารหรือว่าศาสนิกชนอย่างอาทิเช่นพระพุทธศาสนาเองก็มีบริวารที่อยู่เคียงข้างของบรมศาสดาอาทิเช่นว่าพุทธบริษัท4องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสว่าพระศาสนาของพระองค์นั้นจะคงมั่นคงและยืนยาวยั่งยืนอยู่รอดไปได้เพราะอาศัยพุทธบริษัท4อันได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาล้วนแล้วแต่จะเป็นเครื่องประคับประคองศาสนาฮือยังคงอยู่ได้บ่ใจว่าวันนี้มีเรื่องเฉพาะเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธบริษัทก็คือภิกษุมีเรื่องเกี่ยวภิกษุศาสนามันจะหายไปมันก็เป็นไปบ่ได้งั้นถ้าพุทธบริษัทขาดภิกษุไปภิกษุตนนั้นก็ยังมีพระที่ดีหรือศาสนิกชนยังพุทธบริษัทแห่งสามได้มากำมาจูมาหนุนกันได้นั้นศาสดาองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ทรงมอบครั้งดับขันธปรินิพพานเนี่ยคือยึดถือเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมวินัยเนี่ยทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าทีนี้ผู้จะนำพระธรรมไปเผยแผ่ผู้จะดูแลพระวินัยให้มั่นคงก็คือพระสงฆ์นั่นก็หมายถึงบริวารรวมไปถึงพุทธบริษัท4ดังที่กล่าวนี่แหละจึงทำให้ศาสดาและศาสนานะมีความสง่างามอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นประการที่2ประการที่3ครูอาจารย์สง่างามเพราะลูกศิษย์นี่คำว่าความสง่างามของครูบาอาจารย์นี่เริ่มต้นเวลาจะพอก็ต้องมองว่าลูกศิษย์ในฐานะของความเป็นครูบาอาจารย์เขาได้ฮือศิลปะวิทยาความรู้ต่างๆฮือแก่เราลูกศิษย์ลูกหาเป็นจะได้พ่องเราได้ฮือข้อคิดต่างๆฮือแก่ผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของเฮานั้นจนหมดก่อนหรือว่าเฮากักไว้กันไว้เพราะนั้นเราเนี่ยเป็นเรื่องของคุณธรรมสำหรับครูบาอาจารย์ ที่ถ่ายทอดศิลปะวิทยาให้แก่ผู้เป็นศิษย์ทีนี้ครูบาอาจารย์จะสง่างามได้ก็ต้องปิ๊กไปพอบ่มเพาะไปพอลูกศิษย์มีคำเปรียบเปรยบอกว่าครูบาอาจารย์นี่เหมือนกับครูนี่เป็นแม่พิมพ์ของชาติหรือเป็นแม่พิมพ์คำว่าเป็นแม่พิมพ์นี่หลายท่านอาจจะบอกว่าแล้วครูที่เป็นพ่อใจยังห้องแม่พิมพ์ได้ใดต้องห้องพ่อพิมพ์นะทีนี้มันก็แตกต่างกันว่าเวลาเขาจะแปลงเครื่องปั้นใดๆก็ตามที่สร้างพิมพ์มาก็ล้วนแล้วแต่ห้องแม่พิมพ์หมดนะบ่มีอย่างห้องว่าพ่อพิมพ์สักอันนี่นะเขาว่าแม่พิมพ์ในที่นี้คือแบบอย่างคือแบบที่ถูกทอดออกมาทีนี้ถูกทอดออกมาด้วยเหตุผลใดถูกทอดออกมาโดยเหตุผลว่าแม่พิมพ์แห่งการเรียนรู้ที่สั่งสอนศิษย์เราเฮ้อความรู้แก่ศิษย์เราเฮ้อทฤษฎีและปฏิบัติแก่ศิษย์เช่นใดถึงจะเป็นคนที่สร้างเขาให้เป็นคนที่มีคุณค่ากับสังคมสร้างเขาที่มีคุณค่าทั้งเก่งทั้งความเก่งทั้งความดีทั้งความมีความสุขในสังคมเนี่ยเราสร้างเฉพาะบุคลากรลูกศิษย์เฮาเป็นคนเก่งอย่างเดียวโดยบ่คำนึงถึงว่าเมื่อมันเป็นคนเก่งไปแล้วมันจะไปช่วยพัฒนามันจะไปช่วยดูแลมันจะใช้ความรู้มันก่อเกิดประโยชน์หรือเอาเปรียบสังคมก่อมันก็จะปิ๊กไปขั้นที่2ก็คือกลับไปสอนฮึฮึรู้ว่าความดีเป็นจะได้ต่อเพราะคือความดีความเก่งกับความดีแล้วยังปอได้ว่าในคณะที่เรียนหรือว่าไปอยู่กับสังคมเนี่ยเขาสามารถไปอยู่ร่วมกับคนตั้งหลายได้โดยมีความสุขก่อนอันนี้เรียกว่าลูกศิษย์ที่ถูกถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์นั้นครูบาอาจารย์ก็ความสง่างามของผู้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยคือจะต้องย้อนไปพอเพราะลูกศิษย์ลูกหาที่สร้างไว้อันนี้เป็นประการที่3ประการที่4พ่อแม่สง่างามเพราะลูกศิษย์ใดๆก็ตามมีคำกล่าวว่าการจะปลูกฝังเยาวชนต้องเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก้ไขที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ลูกเป็นมรดกของพ่อแม่อย่างหนึ่งคือใดๆก็ต้องเปิ่งปะอาศัยความเป็นพ่อเป็นแม่เปรียบประดุจดังผู้เป็นครูคนแรกของลูกของเต้าเองนะพ่อแม่เปรียบประดุจดังครูคนแรกเพราะเหตุผลว่าแบบอย่างที่ลูกถ่ายทอดมองหันภายในครอบครัวเป็นเบื้องต้นลูกที่มีความโกรธความขี้โคตรขี้มิ่งเพราะหันพ่อแม่เป็นแบบอย่างลูกที่มีความดีความงามเป็นคนใจเย็นเป็นคนอดออมเป็นคนอดกลั้นเป็นคนมีวิริยะความเพียรเพราะหันพ่อหันแม่เป็นคนเจกเช่นนั้นเพราะนั้นเฮามักจะหันว่าความจดจำของละอ่อนอาทิเช่นละอ่อนในวัยน้อยๆกำลังเดินนี่นะถ้าเอาหันผ้าตกแล้วเอาตีนไปเคลียร์เดี๋ยวละอ่อนก็เนี่ยตามลูกหลานน้องก็เนี่ยตวยเพราะนั้นความสง่างามของคนเป็นพ่อเป็นแม่คือการให้สิ่งที่เป็นสาระความดีพื้นฐานให้แก่ลูกทั้งหมดเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกทั้งหมดสอนลูกจะไปเป็นขี้คนขี้โคตรขี้เกียจขี้จมแต่เวลาลูกเลิกของเฮียนไปแม่โคตรแม่แจ้งป้อเห็นไหมสอนลูกจะเป็นคนขี้เมาแต่ลูกอยู่ได้บ้านหันปอกเมาเข้าบ้านมากูวันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบอย่างเพราะนั้นพ่อแม่จะมองความสง่างามของพ่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้จะต้องหันลูกหันหลานพ่อลูกพ่อหลานที่เฮาปลูกฝังไว้ช่วยส่งเสริมความสง่างามของพ่อของแม่อันนี้เป็นประการที่4ประการที่5บัณฑิตสง่างามเพราะมีคุณธรรมคำว่าบัณฑิตเนี่ยหรือผู้รู้เนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ได้หมายถึงคนที่เรียนจบสูง บางครั้งก็คำว่าบัณฑิตอาจจะบอกว่าผู้ที่จบในระดับปริญญาตรีเรียกว่าบัณฑิตจบในระดับปริญญาโทเรียกว่ามหาบัณฑิตจบในระดับปริญญาเอกหรือด็อกเตอร์เนี่ยเรียกว่าดุษฎีบัณฑิตทีนี้คำว่าบัณฑิตนอกเหนือจากเป็นผู้มีความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆที่ปลูกฝังเอาไว้แล้วนั้นก็ความเป็นผู้เป็นบัณฑิตนี้จะต้องมีคุณธรรมบัณฑิตจะสง่างามได้ก็เพราะมีคุณธรรมประจำใจบ่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนตั้งใดเมื่อมีความรู้สามารถนำความรู้นั้นมาพินิจพิจารณาผิดถูกสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรทำสิ่งไหนเป็นสิ่งที่บ่ควรทำสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันจะเกิดปัญหากระเว้นมันจะช่วยพัฒนาก็ทำงั้นบัณฑิตจะต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้สังคมก็คือสัพพุริสธรรมนี่แหละเป็นคุณธรรมของบัณฑิตทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อมีคุณธรรมของบัณฑิตทั้งหลายช่วยส่งเสริมช่วยสร้างเสริมให้มันเกิดขึ้นดีแล้วมันก็จะทำให้เราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านนั้นถึงพร้อมด้วยความสง่างามบัณฑิตจึงมีความสง่างามความงดงามเพราะว่ามีคุณธรรมอันนี้เป็นประการที่5ประการที่6ผู้นำสง่าเพราะความซื่อสัตย์สุจริตการจะเป็นผู้นำบอกว่าจะนำแบบใดก็ตามเป็นผู้นำทัพเป็นแม่ทัพเป็นหัวหน้าองค์กรเป็นผู้นำศาสนาเป็นผู้นำด้านพิธีกรรมเป็นผู้นำในภาครัฐภาคเอกชนภาคใดๆก็ตามพอผู้นำที่มีความสง่างดงามต้องพอที่ความซื่อสัตย์สุจริตโบราณได้กล่าวว่าไม้คดเอามาแป่งขอเล็กงอเอามาแป่งเกี้ยวคนกดอย่างเดียวจะให้การบ่ได้นั่นก็หมายถึงว่าถ้าผู้นำคนไหนขาดซึ่งความซื่อตรงซื่อสัตย์ขาดซึ่งความซื่อขาดซึ่งความมีใจซัดคนคนนั้นจะเป็นผู้นำที่บ่าสามารถที่จะยังยุดอยู่ได้ผู้นำคนนั้นจะขาดจากการเป็นผู้นำแต่ตรงกันข้ามถ้าความสง่างามของผู้นำที่มีความซื่อตรงซื่อสัตย์ไปอยู่ที่ไหนตั้งใดก็เป็นที่ฮักของลูกน้องบ่มีคอร์รัปชันบ่ทำคอร์รัปชันบ่มีอคติบ่มีความลำเอียงต่อการบริหารการงานของตัวเก่าเมื่อมันบ่มีความลำเอียงเมื่อมีความซื่อตรงซื่อสัตย์ความสุจริตในการทำงานทุกๆบทบาททุกๆหน้าที่ไปอยู่ที่ไหนตั้งใดคนก็จะฮักไปอยู่ที่ไหนตั้งใดลูกน้องก็จะฮักไปอยู่ที่ไหนตั้งใดลูกน้องก็จะทำงานถวายหัวเพราะนี่แหละคือผู้นำที่สง่างามนั้นผู้นำที่จะสง่างามได้ต้องมองที่ความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้เป็นประการที่6ประการที่7บรรพชิตนักบวชจะสง่างามเพราะความสงบบรรพชิตนักบวชจะสง่างามเพราะความสงบนักบวชหรือบรรพชิตมีคำเรียกขานว่าสมณะเป็นพระสมณะคำเรียกขานของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาอย่างหนึ่งก็คือพระสมณะโคดมนั่นก็หมายถึงว่าพระโคดมหรือพระโคตมะเจ้าผู้มีความสงบสมณะแปลว่าผู้สงบทีนี้ความสงบของเหล่าบรรพชิตเหล่านักบวชทั้งหลายนั้นจะต้องมีความสงบในตัวเก่า นั่นก็หมายถึงว่าความสงบในตัวของนักบวชในตัวของบรรพชิตนั้นจะต้องประกอบไปโดยสิ่งที่เป็นปกติสิ่งที่เป็นปกติของนักบวชอันได้แก่กรรมที่บอกว่าปาริสุทธิศีลคำว่าปาริสุทธิศีลหรือเปรียบประดุจดังครูบาเจ้าศรีวิจัยครั้นสมเด็จพระสังฆราชได้เรียกว่าครูบาฮู้จักศีลก็ครูบามีศีลเท่าใดนะครูบาศรีวิจัยนี่ปกติพระสงฆ์ตั้งหลายก็จะบอกทุกเจ้านี่มีศีล227ครูบาศรีวิจัยตอบว่าตนตั้นเนี่ยมีศีล4มีศีล4นั่นก็หมายถึงปริสุทธิศีล4เนี่ยอันประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์คือศีลที่บริสุทธิ์4อย่างเนี่ย1มีความบริสุทธิ์ศีลคือเครื่องบริสุทธิ์ศีลธรรมเป็นเครื่องคือบริสุทธิ์สิ่งทำให้ความประพฤติบริสุทธิ์อันนี้เช่นอันแรกคือปฏิโมกสังวรศีลครูบาศรีวิจัยบอกว่าคือสำรวมในปฏิโมกหรือข้อเว้นข้อห้ามเนี่ยเคร่งครัดมีความสง่างามความสงบเพราะสังวรอันที่สองอินทรีย์สังวรสำรวมระวังอินทรีย์บ่ฮือมีบาปบ่ฮือมีกรรมถูกครอบงำด้วยอารมณ์ด้วยอินทรีย์อย่าสังวรอินทรีย์ทั้งหกประการเนี่ยอันที่สามอาชีวะปริสุทธิศีลก็คือบริสุทธิ์แห่งบ่มีละเลี้ยงตัวโดยชอบคนด้วยการบิณฑบาตบ่ไปจุบ่ไปไล่ไผสุดท้ายปัจจัยสันนิศีลก็คืออย่างพิจารณาการใจสอยปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ของญาติโยมทั้งบ้านกับเปรียบประดุจดังอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยคำว่านักบวชหรือบรรพชิตต้องมีความสงบเหมือนมีปริสุทธิศีลดูแลตัวเก่าถึงจะสง่างามถึงจะเป็นนักบวชถึงจะเป็นบรรพชิตที่มีความสง่างามนั้นความงดงามของคนทั้งหลายในสังคมโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความงามของตัวมีความงามของตนแม้แต่สัตว์ก็มีความงามของมันนกยูงมีความงามที่ขนของมันเนี่ยวันใดนกยุงมีขนความสง่างามกับมีจ้างมีความงามที่แง่เนี่ยพญาจ้างมีความงามที่แง่วันใดงามมีความงดงามมันก็จะจางมันก็จะหายไปดังนั้นความงดงามหรือความสง่างามมันเกิดขึ้นเพราะมีคุณลักษณะหรือคุณธรรมที่เป็นเครื่องประกอบของแต่ละคนแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปช้างจึงสง่างามเพราะงานศาสดาจึงสง่างามเพราะบริวารพ่อแม่จึงสง่างามเพราะลูกหลานครูบาอาจารย์จึงสง่างามเพราะลูกศิษย์บัณฑิตจึงสง่างามเพราะคุณธรรมผู้นำจึงสง่างามเพราะความซื่อสัตย์สุจริตบรรพชิตนักบวชจึงสง่างามเพราะความสงบเพราะนั้นความสง่างามงดงามเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นพลังให้แก่เราทั้งหลายคนทั้งหลายได้เพราะเรามีความงดงามอยู่ในตัวของใครของมันอันนี้ฝากท่านทั้งหลายไว้เป็นข้อคิดไว้เพียงแค่นี้ตัว
1: ข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางวัดสวนดอกประกาศอุเอิญเชิญชวนพี่น้องศรัทธาในปีนี้ทางวัดสวนดอกได้กำหนดมีพิธีในการทอดกฐินมหากุศลสามัคคีบารมีบุญประจำปี2569ซึ่งเป็นกฐินสามัคคีแต่ละสายบุญโดยมีกำหนดการจะทอดกฐินในวันเสาร์ที่31เดือนตุลาคม2569วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ณวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนประชาสัมพันธ์คือกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งในปีนี้ก็ทางวัดยังมีเจ้าภาพที่เป็นลักเป็นเก้าก่อจึงได้มีคณะกฐินสามัคคีเรียกว่ากฐินสายบุญแต่ละสายจะมากจะน้อยตามกำลังศรัทธาก็จะมีแต่ละสายก็เป็นสายครอบครัวพ่องสายคณะกัลยาณมิตรพ่อง ที่ต่างๆท่านไหนมีความประสงค์จะแจ้งเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพสายกฐินก็สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์มาที่วัดสนดอกโดยเจ้าภาพกฐินก็จะมีการเตรียมในเรื่องของผ้าไตร1ชุดแล้วก็ต้นกะละปะพึกต้นเงิน1ต้นตามกำลังศรัทธาจะมากจะน้อยตามกำลังศรัทธาจะรวมพลทั้งครอบครัวจะเป็นเจ้าภาพสายคนเดียวจะรวมพลญาติธรรมสายแต่ละซอยก็ดีหรือจะเป็นเจ้าภาพกองบุญใหญ่ตามเจตนาสามารถมาติดต่อรับต้นกะละปะพึกหรือต้นคากับไม้เสียบสตังไม้เสียบแบงค์ที่วัดสนดอกก็เป็นเจ้าภาพหนึ่งสายทางวัดจะได้เตรียมผ้าไตรไปฮึดังนั้นก็ประกาศอู้เอิญเชิญชวนประชาสัมพันธ์ฮึกับบรรดาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องสาธุชนที่มีกำลังที่จะร่วมสืบทอดอายุพระศาสนาซึ่งในปีนี้ก็จะได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งก็จะได้บูรณะปฏิสังขรณ์ดูแลทาสีองค์พระเจดีย์ของวัดสนดอกส่วนที่สองก็จะเป็นกองทุนค่าน้ำค่าไฟของวัดประจำปีดังนั้นก็แจ้งบอกบุญฮึกับศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านมติอัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันท์หรือว่าตุโอมรองเจ้าอาวาสวัดสนดอกที่เบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประชาสัมพันธ์ฮึกับญาติกับโยมสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมบุญทอดกฐินมหากุศลสายบุญของวัดสวนดอก1ปี1ครั้ง1วัด1บุญบารมีที่เราจะได้สร้างสมในรอบ1ปีแต่ละวัดแต่ละวาก็ประกาศประชาสัมพันธ์ฮึกับญาติกับโยมทั้งหลายเด้อจะไปคิดว่าจะไปเป็นเจ้าภาพประธานสายกฐินจะต้องให้หอมนักต้องอันตอีอาตมาภาพก็บอกว่าขอให้ได้บุญตัวกันเหมือนกันก็ขอให้ท่านได้บอกบุญฮึกับญาติโยมที่เปิ่นเป็นญาติพี่น้องบางคนก็เป็นเจ้าภาพสายกฐินอยู่ซอยด้วยกันก็ให้หอมกันปักมา1ต้นมารวมพลกันตานร่วมกันติดตานกฐินปัจจัยเป็นบริวารกฐินที่จะเอาบำรุงเสนาสนะพัฒนาวัดวาอารามเกื้อกูลพระพุทธศาสนาส่วนกฐินผ้ากฐินก็เป็นอนิสงค์ของทุกเจ้าบุญกฐินเป็นอนิสงค์ของญาติโยมจึงประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านตัว
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่ค
0: ่
2: ะ
0: และข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในนามโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมงานวิถีพุทธร่วมกับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสนดอกห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้รอประกาศอู้เอิญเชิญชวนญาติโยมท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการปรับพื้นภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์อาคารโดมของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างโดมจากรัฐสภาผ่านมาทางเทศบาลเมืองลำพูนบัดนี้การก่อสร้างโดมอาคารกิจกรรมของโรงเรียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปละก็ยังเหลืองบประมาณที่ยังขาดก็คือการเทพื้นปรับพื้นเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนสำหรับญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้หอมจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นภูมิทัศน์อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ตารางเมตรละ199บาทตารางเมตรละ199บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโดยตรงที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนหรือติดต่อสอบถาม แล้วก็สามารถฝากร่วมทำบุญผ่านมายังที่อัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลปัตตุลีโทรศัพท์0843663223 0843663223สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าท่านประสงค์จะขอ QR code ของโรงเรียนก็ติดต่อสอบถามผ่านมาที่อาตมภาพได้ก็จะได้สามารถส่ง QR code ของเรียนไปให้ท่านเพื่อที่จะได้เข้าสแกนร่วมทําบุญกับโรงเรียนเทศบาลประตูลี่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชาบาลเดิมของอำเภอเมืองลำพูนส่งเสริมการศึกษามาจนถึงโรงเรียนเทศบาลประตูลี่ณที่ตั้งปัจจุบันก็เอิ้นเชิญชวนบอกบุญเพื่อกับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวย
1: ข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสืบสารสืบทอดงานประเพณีถวายตาลสลักพัดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสนดอกร่วมกับสำนักศาสนศึกษาวัดสนดอกโรงเรียนเทศบาลประตูลี่ครูพระสอนศีลธรรมได้ร่วมกันจัดทำโครงการสืบสานประเพณีถวายตาลสลากพัดของโรงเรียนเทศบาลประตูลี่ประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมสืบสานประเพณีสลากพัดเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพาจารย์ผู้มีพระคุณที่ได้ถึงแก่กรรมและเพื่อฮือนักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์อู้เอิญเชิญชวนญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายหรือท่านผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีการตาลสลักพัดของโรงเรียนเทศบาลประตูลี่กำหนดในวันที่18เดือนกันยายน2569เวลา9นาฬิกาวันที่18เดือนกันยายน2569เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลประตูลี่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนญาติโยมท่านไหนจะร่วมรับเป็นเจ้าภาพสังฆทานก๋วยสลากชุดละ300บาทมีสังฆทานพร้อมปัจจัยชุดละ300บาทหรือจะเป็นเจ้าภาพสลากต้นโจกต้นละ 1,000 บาทก็จะมีต้นโจกและปัจจัยอยู่ใน 1,000 บาทก็หรือจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพขันเข้าขันละ300บาทสามารถติดต่อสอบถามมาที่อาตมาภาพได้ในฐานะพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลประตูลี่ที่เบอร์โทรศัพท์ตุโอมก่อ0843663223หรือท่านจะติดต่อสอบถามไปยังที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน
0: เอาละหนอหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมยการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณที่สวทลำพูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำราจากง่ายเทวบุตารักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอให้อินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเราเตวานากาต่ำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคา เจ็บหัวปวดท้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองพญาไก่กาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำชื่อไว้เตดวงไทยตาคำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธใจยะมังกละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนติเฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงต่ออีวันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันตินี่เวลาพอดีบะน้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นกำถ้อยหือฟังอายุวันนะภละสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้หือญาติโยมสาธุชนตั้นผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจู่ผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ครับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลหรือ AgriNext สุรินทร์ณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอเมืองสุรินทร์โดยร่วมกันขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมภาคการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรท้องถิ่นรับมือกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวทางสมาร์ทฟาร์มิงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการดินน้ำและอากาศช่วยลดต้นทุนลดการใช้แรงงานและรักษาคุณภาพผลผลิตพร้อมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกรเข้ากับตลาดดิจิทัลช่องทางการจำหน่ายออนไลน์และระบบชำระเงินดิจิทัลเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่การเป็นต้นแบบศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลในภูมิภาคพร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนโคดดิ้งโดยเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อแย่งงานแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นผ่านการผลักดันโครงการสำคัญอย่าง TH AI Passport ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจังหวัดระนองเดินหน้า6มาตรการความปลอดภัยทางถนนยกระดับวินัยผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งเป้าลดพฤติกรรมเสี่ยงสร้างองค์กรต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชน
7: นายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อยกระดับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุโดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยก่อนขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่สำหรับมาตรการสำคัญ6ด้านประกอบด้วยสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ 100% การเสริมสร้างทักษะคิดและทักษะการเอาชีวิตรอดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนเพื่อลดจุดเสี่ยงและปัจจัยที่นำไปสู่อุบัติเหตุ นายโชคชัยกล่าว

0: ว่าการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงชุมชนมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเอโดปอมีสืบสานภูมิปัญญากะเหรี่ยงส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
2: ที่สวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเอโดปอมีเป็นพิธีบุญประจำปีของชาวกะเหรี่ยงโดยเอะหมายถึงการเรียกขวัญส่วนปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคารพต้นไม้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าและแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเกื้อกูลภายในงานมีกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการนำเสนออาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการถ่ายทอดวิถีชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การจัดงานยังมุ่งสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจรากฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงอย่างยั่งยืนคุณากรปรัฐจาริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะป้ากันแฮมแล้วยามบ่ายนะครับหลังจากที่ชวนเจ้าฮอป้ากันในรายการสุขภาพทราบและเปลี่ยนเนาะจงบ่ายมาป้ากันกับรายการลำพูนสตอรี่รายการที่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนในวันนี้ถ้าตันอูนะก็จะมีหลากหลายเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังบอกจะเป็นในเรื่องของ EV Bus แล้วก็การยกระดับรถไฟทางคู่สายเนื้อนะครับช่วงเด่นใจถึงเจียงใหม่นะก็จะมีการยกระดับนะครับออกแบบสถานีใหม่ใครเห็นแบบใครเคยเห็นเส้นทางการเดินทางไปดูได้ที่หน้าเพจสวทลำพูนนะครับ FM 95 MHz เข้าไปดูได้ไปดูรายละเอียดกันได้นะครับวันนี้ครับป้ากันนะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ครับคุณผู้ฟังยามบ่ายจะนี่หลายท่านก็เดินทางนะกลับมาลำพูนหลายท่านก็เดินทางผ่านลำพูนกลับภูมิลำเนาลดหนักนะครับมาแรงวันติดบ่ายวันติดนี้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับบ่ดีประมาทนะเพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนบ่จะเป็นเรื่องของการขับขี่ตีถูกกฎหมายนะตีเคารพกฎหมายนะครับบ่ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะบอดี้ประมาทบอดี้เล่นมือถือคณะขับขี่นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz ทักทายกันพอสมควรแล้วครับช่วงแรกพักฟังเพลงกันสักการ์หนึ่งช่วงหน้าสาระล้วนๆเลยบอว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวบอว่าจะเป็นในเรื่องของการยกระดับคมนาคมติดตามกันครับ

กลับมาปะกันในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้จะอู่ในเรื่องของรถบัส EV เนาะคุณผู้ฟังครับใครนะที่ชอบเดินทางนะในเมืองนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะประหยัดก๊าซน้ำมันฟังเลยเพราะว่าในวันที่8กันยายนตีจะถึงนี่นะครับเตรียมใจรถลำพูน EV Bus หรือว่ารถเมล์ไฟฟ้าของคนละปูนได้เลยนะครับพร้อมที่จะออกสตาร์ทให้บริการกันแล้วเน้อนะครับที่ว้าวที่สุดนี่นี่คือในเรื่องของขึ้นฟรีนะครับคุณผู้ฟังครับที่ว้าวดีเลยนะเขาขึ้นฟรีย่ำว่าขึ้นฟรียาวไป6เดือนเต็มตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้ลากยาวไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี70ปุ้นเลยนะครับ8กันยาถึง8มีนา70นะครับหลายทันติเอ๊ะเนาะแล้วรถจะวิ่งไปตั้งใดพ่องนะครับบอกเลยมาครอบคลุมเนอะบอกว่าจะไปเฮียนกาไปทำงานไปกาดไปทำบุญนะครับเพราะว่ารถลำปูน EV Bus เนี่ยก็จะมีวิ่งบนทั้งซ้ายวนทั้งขวาเชื่อมจุดสำคัญในเมืองไว้หมดนะว่าจะเป็นวัดพระธาตุริพุนชัยเนาะโรงเรียนจักคำคณาธรนะครับแวะช้อปปิ้งตีจำฟ้าช้อปปิ้งมอลก็ได้หรือจะไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะครับผ่านหมดนะครับรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนของเฮานะครับก็มีจุดขึ้นรถนะคุณผู้ฟังครับนาวัดประตูโขงนี่ก็มีนะครับมีป้ายรถเมย์อยู่นะครับก็ใครหู้เส้นทางเนาะไปดูได้ตีหน้าเพจอบจลำพูนก็ได้หรือว่าเพจสวทลำพูน FM 95ก็ได้นะครับโดยคิวรถนี่จะเริ่มกันตั้งแต่ตีสนามกีฬากลางอบจลำพูนเริ่มเที่ยวแรกตั้งแต่6โมงเจ้าเลยและก็ออกรอบสุดท้ายตอน6โมงเย็นนะครับรถจะออกทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เริ่มนะ6โมงเจ้านะครับเริ่มต้นตีสนามกีฬากลางอบจลำพูนนะครับแล้วก็จะออกรอบสุดท้ายตอน6โมงเย็นนะครับฟังครับกับบดีลืมนะสนใจใครอยากจะประหยัดน้ำมันนะครับก็ขึ้นรถลำพูน EV Bus ก็ได้แต่คุณผู้ฟังครับความล่ำน่ะมันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะเทคโนโลยีนะครับคุณผู้ฟังมาเดี๋ยวนี้แล้วเนาะเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญยุคนี้แล้วบ่ต้องไปยืนชะเง่อคอนะรอรถเมล์ให้เมื่อยแถมต่อไปหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TSB Go Plus นะครับ T เนี่ยตัว T Thailand นะ S Singapore B Bus นะครับแล้วก็มีคำว่า GoPlus นะโหลดได้ถึง iOS แล้วก็ Android นะโหลดติดเครื่องไว้พอโหลดปุ๊บนะเขาจะเช็คได้หมดเลยว่าเส้นทางเดินรถนะรถไปไหนพ่องนะครับจุดจอดรถอยู่ตรงไหนเวลาฮื้อบริการกี่โมงและตีมรถที่สุดนั่นก็คือดูตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์รถอยู่ในหูหมดนะครับวางแผนก่อนออกบ้านได้สบายเลยนะแล้วก็ไขติโหลดวันนี้นะติดเครื่องไว้นี่นะข้อมูลในแอปนะครับจะเด้งขึ้นมาเห็นพร้อมกันในวันที่8กันยายนนี้เนอะคุณผู้ฟังครับโหลดแอปติดเครื่องไว้ก่อนอาจจะยังไม่มีอะไรอย่างอัปเดตแต่จะอัปเดตนะฟูลอัปเดตนะในวันที่8กันยายนนี้นะครับนี่บ่ใจรถเมธรรมดานะเพราะเป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้ารักโลกนะครับบนรถนี่จัดเต็มนะแอร์เย็นช่ำนั่งสบายไม่ต้องกลัวงอนมี Wi-Fi ฟรีนะครับมี Wi-Fi ฟรีนะคือถ่ายฟีดกันเพลินๆเลยระหว่างนั่งรถ EV บัสนะแต่ก็บ่ดีลืมลงสถานีตัวเก่านะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บ่ต้องกลัวลงเพราะนะครับมีเสียงประกาศบอกทุกป้ายเลยใครที่เคยนั่ง BTS MRT ที่กรุงเทพมหานครนะเหมือนกันเลยจะมีเสียงประกาศบอกทุกป้ายนะขณะนี้กำลังจะถึงหน้าสวทลำพูนค่ะเนี่ยสมมุตินะครับก็เตรียมตัวลงเลยนะครับมีที่นั่งสบายๆนะครับเบาใจลดกันน้อยๆนะครับมีถึง22ที่นั่งอันนี้บ่รวมยืนนะคุณผู้ฟังครับตีนั่งสบายๆนี่22ที่นั่งเลยนะครับตีสำคัญคุณผู้ฟังครับรถนี่ออกแบบมารองรับรถเข็นผู้พิการโตยเนอร์มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่โดยเฉพาะเลยสำหรับการขึ้นลงสะดวกนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ได้ใจกันแล้วนะในวันที่8กันยายนนี่ใจฟรีหลักยาวไปถึง8มีนาคม2570ปุ่นเลยเนอร์คุณผู้ฟัง
พูดถึงในเรื่องของรถบัสอีวีบัสนะนะผู้ฟังครับมาก็ต่อเนื่องกันด้วยข่าวที่เกี่ยวกับการสัญจรเช่นกันนะครับก็เป็นการประชุมที่จังหวัดลำปูนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมนะครับก็มีการประชุมกันเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่นชั้น3ศาลากลางจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อพิจารณาและก็ขับเคลื่อนแนวทางการจัดระบบการขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางนะครับในที่ประชุมนะครับก็มีหลายวาระเนาะในเรื่องของการประชุมเนาะวันนั้นนะครับจะสรุปง่ายๆนะไฮไลท์การประชุมวันนั้นนี่นะครับคุณผู้ฟังก็มีในเรื่องของพิจารณายกเว้นการโดยสารในเส้นทางหมวด1สายที่2วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปูนไปนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งบริหารงานโดยองค์การนะครับบริหารส่วนจังหวัดลำปูนหรือว่าอบจ.ลำปูนนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระเนาะการใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนนะครับเดี๋ยวเช็คข่าวคือดีแห่งกำหนึ่งนะครับอ่ะถูกต้องนะครับสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปูนถึงนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้นะครับรถสายดังกล่าวเนี่ยตีเฮาอูไปตะกี้นะครับจะวิ่งผ่านสถานที่ลักๆเนาะไม่ว่าจะเป็นขนส่งจังหวัดสถานีขนส่งจังหวัดย่านชุมชนวัดดอยตินิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนด้วยนะครับก็จะมีการทดลองวิ่งเข้าศูนย์ราชการนะก็จะมีการเตรียมทดลองนำรถโดยสารเนี่ยเข้าไปคือบริการรับส่งถึงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนเพื่ออำนวยความสะดวกคือกับผู้ที่เดินทางมาติดต่องานราชการโดยเฉพาะมีการอู้คุยกันในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการเดินรถเพื่อแก้ไขและก็ควบคุมคุณภาพนะการบริหารนึงเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมีความปลอดภัยสูงสุดก็ห้องได้ว่าเป็นแห่งหนึ่งข่าวดีนะครับที่จะช่วยให้การเดินทางในจังหวัดลำปูนนี่คล่องตัวแล้วก็เซฟเงินในกระเป๋าได้นะครับก็บ่ได้ลืมเน้อนะช่วงนี้นะครับรถเมย์ลำพูน EV Bus นะจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะ8กันยายนนี้เป็นต้นไปย้ำเตือนกันแห่งกรรมหนึ่งนะครับงานนี้จะเต็มเพื่อชาวพี่น้องเพื่อพี่น้องชาวลำปูนโดยเฉพาะนะครับบ่ได้ลืมเน้อขึ้นฟรีตลอด6เดือนเต็มตั้งแต่วันที่8กันยายน2569ยาวไปจนถึง8มีนาคม2570เลยนะครับก็บ่ต้องกลัวตกรถหรือว่ารอเกินนะเพราะว่าโหลดแอปพลิเคชันที่ DJ Om ว่าตะกี้เนาะก็จะสามารถเช็คตำแหน่งรถเส้นทางปลายจอดได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน TSB Glow Pass นะครับโหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับวางแผนการเดินบ้านขออุ่นฝ่ายขออภัยคุณผู้ฟังครับวางแผนการเดินทางจากบ้านได้เลยชิลๆเลยครับฟังเพลงกันดีกว่าครับเดี๋ยวปะกันช่วงต่อไปครับ

มาป้ากันในช่วงนี้ครับในเรื่องของรถอีวีบัสเขาก็อู้กันบ่อยแล้วเนาะช่วงนี้นะครับจะอู้ถึงในเรื่องของรถไฟใครตีจอบนั่งรถไฟนะครับตีจอบนั่งรถไฟเดินทางด้วยรถไฟขึ้นสายเหนือนะขึ้นเหนือด้วยรถไฟนี่นะหรือเป็นพี่น้องชาวภาคเหนือเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่าวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับการยกระดับการคมนาคมครั้งใหญ่มาฝากกันนั่นก็คือความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือนะครับช่วงเด่นใจลำปางลำพูนเจียงใหม่ที่จะมาพลิกโฉมการเดินทางให้รวดเร็วปลอดภัยและตรงต่อเวลายิ่งขึ้นโครงการนี้นะครับก็มีความยาวเนาะรวมระยะทางยาว189 กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางก็จะมีความหลากหลายเนาะครอบคลุมทั้งระดับดินนี่นะระดับปกตินี่นะครับ147 กิโลเมตรเป็นทางยกระดับนี่29 กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟนี่13 กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือระยะทางรวมเนาะจากเด่นใจถึงเจียงใหม่แต่หัวใจสำคัญนะครับที่อู้วันนี้เนาะแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดนะครับของเส้นทางนี้นั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะโครงการนี้จะมีการทำรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางที่สำคัญคือบ่มีจุดตัดทางรถไฟหรือทางลักผ่านอีกต่อไปนะครับซึ่งจะช่วยลบภาพจำในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังทำให้รถไฟนี่สามารถทำความเร็วในการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบบตัวในส่วนของจุดรับส่งนะครับหลายท่านก็หลักเอ๊ะอยู่เนาะในส่วนของจุดรับส่งนอกก็จะมีการดีไซน์สถานีทันสมัยและรองรับผู้ใจนะทุกกลุ่มมีทั้งหมด18 แห่งแบ่งเป็น17 สถานีและ1 ป้ายหยุดรถนะครับมีสถานีเด่นๆกระจายตามขนาดนะคุณผู้ฟังที่ผมจะไล่ระดับขึ้นเนอะสถานีขนาดใหญ่พิเศษ2 แห่งได้แก่นครลำปางและเชียงใหม่สถานีใหญ่นะขนาดใหญ่2 แห่งคือตีบ้านปินและลำพูนสถานีขนาดกลาง2 แห่งเจนตีแม่เมาะสถานีขนาดเล็กแบบยกระดับ3 แห่งได้แก่ศาลาแม่ทาผาคันนะครับและป่าเซารวมถึงสถานีขนาดเล็กแห่ม9 แห่งตลอดเส้นทางโครงการนี้นอกจะทำให้เขาเดินทางได้ง่ายแล้วยังเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงภาคเหนือไปมาหาสู่กันได้อย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเส้นทางรถไฟทางคู่สายเหนือในสร้างเสร็จสมบูรณ์มาได้ในสถานีแรกที่คุณผู้ฟังจะไปขึ้นนี่ตีนในนะรอขึ้นแล้วก็นอกคุณผู้ฟังครับใครใครเห็นแบบดีไซน์นะการยกระดับนะครับแล้วก็ดีไซน์ของแต่ละสถานีระยะทางเราก็ไปดูได้ที่หน้าเพจสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ดีเจโอมลงไว้ให้พอละนะครับอ่ะพักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการลำพูนสตอรี่แล้วล่ะครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเดี๋ยวติดหน้านะครับเป็นดีเจทันใดจะมาป้ามาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังในรายการลำพูนสตอรี่ก็มาป้ากันได้สำหรับดีเจโอมวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนฟังเพลงกันยาวๆคุณผู้ชมก็เป็นวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ

0: ใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิ้งนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุสถานการณ์ไม่น่ากังวลเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
5: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณเวิ้งนครเกษมภายในอาคารซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวเก่า 4-5 คูหาอยู่เยื้องกับบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดโดยเข้าใจว่าตึกแถวที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการรื้อถอนและไม่มีผู้อยู่อาศัยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเมื่อพิจารณาจากสภาพควันพร้อมกันนี้แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการสัญจรมายังบริเวณซอยเจริญกรุง13ตัดกับถนนจักรวรรดิซึ่งยังคงมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์อยู่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังคงเดินตรวจตารอบพื้นที่พร้อมสอบถามสถานการณ์กับผู้ปฏิบัติหน้างานโดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีจุดที่น่าสังเกตคือเกิดใกล้กับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งล่าสุดผานิชคาดนาครายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามขยายผลภัยทะเบียน
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบภัยทะเบียนเชิงรุกโดยนำผลจากปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงและปฏิบัติการชายปราการมาเป็นฐานขยายผลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
4: จังหวัดตากเร่งจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนกลุ่มอักษร G 130รายในวันหยุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนทั่วไป
7: อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนเร่งจัดทำบัตรประจำตัวให้นักเรียนกลุ่มอักษรจีหรือนักเรียนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยจำนวน130รายโดยใช้ช่วงบรรยุดราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการประชาชนทั่วไปโดยนายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล

0: และคณะครูดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแบ่งเป็นกลุ่มตามมาตรา38วรรค2จำนวน96คนและกลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวอีก34คนทั้งนี้สำนักทะเบียนอำเภอแม่ระมาดจะเร่งทำบัตรประจำตัวและนัดหมายส่งมอบให้แก่นักเรียนในลำดับต่อไปเพื่อเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการ92.5อาสาช่วยประชาชนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับและ AM 891 kHz นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาท่านเดียวนะครับมีทนายความอยู่กับผมด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับคุณวีรศักดิ์โชติวานิชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณตะวันครับสวัสดีผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
1: นี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นกูรูด้านกฎหมายซึ่งปกติแล้วนะครับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็จะมีช่วงตอบปัญหาด้านกฎหมายนะครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะอาจารย์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่จริงๆผมเคยได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเจอ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้เป็นเกียรติเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย
2: ์
1: นะครับเอาละครับก็มีหลายท่านหลายคนนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับติดต่อกับทางรายการได้อย่างไรนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022769717นะครับแล้วก็022769721นะครับรวมถึงสายด่วนนะครับ0817159551ถึง3นะครับเราใช้หมายเลขโทรศัพท์ทั้ง5หมายเลขนี้นะครับในการที่จะติดต่อกับทางรายการของเรานะครับติดตามชมติดตามฟังรายการได้หลายช่องทางนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราขึ้นไลฟ์มาแล้วนะครับทาง Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเผื่อว่าเห็นไลฟ์นี้แล้วนะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจคอมเมนต์มาได้เลยนะอาจารย์
2: จะได้เป็นกำลังใจ
1: ใช่ครับอีกช่องทางหนึ่งเราเผยแพร่เสียงและภาพผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับอาจารย
2: ์ครับ
1: เราติดตามชมทาง YouTube ได้นะครับ Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับรายการของเรายังสามารถติดต่ออีก1ช่องทางนะครับใครที่ชอบเขียนจดหมายอาจารย
2: ์อ๋อคร
1: ับ ยังมีอยู่นะ บางคนส่งพัสดุมาส่งไปรษณียบัตร
2: ครับ
1: บางทีเห็นผู้ดำเนินรายการอาจจะหิวมั้ยครับส่งขนมมาให้
2: ต้องขอบคุณมาก
1: มีบ้างครับมีบ้างนะครับก็จ่ายหน้าซองหรือว่าเขียนไม่ได้นะที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะ
2: เพราะว่าความทุกข์ร้อนของท่านเรายินดีรับอาสานะคร
1: ับ
2: ทั้งให้คำปรึกษานะครับแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
2: ถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะเราก็จะติดต่อแล้วก็แจ้งกลับไปหลังใหม
1: ่ครับ
2: อันนี้นะครับ
1: ครับก็บางท่านที่โทรศัพท์มาฝากคำถามไว้หลังไมค์แต่ว่าอยากได้คำถามรวดเร็วทางทีมงานเราบางทีก็จะเก็บคำถามไว้ก่อนแล้วบางทีประสานงานหลังไม
2: ค
1: ์โทรหาอาจารย์บ้างโทรหาทนายความท่านอื่นๆบ้างเพื่อนำความกระจ่างไปให้กับท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมาพูดคุยกันหน้าไมค์อีกครั้งหนึ่งในวันเวลาที่เราออกอากาศกันอยู
2: ่นะครับเพราะงั้นท่านมีอะไรที่ข้องใจในข้อกฎหมายทุกใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยินดีที่จะรับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะสามารถทำได้
1: น
2: ี
1: ่ฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเขาคงจะอุ่นใจนะครับแล้วก็ชมรายการของเราฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะครับทราบอยู่แล้วว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับท่าน
2: ใช่ครับ
1: บางครั้งเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งเขาอาจจะนึกไม่ออกจริงนะอาจารย์
2: ใช่ใช่
1: นะครับเป็นข้อกฎหมายเล็กๆที่เหมือนเส้นผมบางภูเขาต้องถามหน่อยเถอะต้องถามทนายความผู้รู้ด้านกฎหมายหน่อยเถอะนะครับ
2: แล้วก็สำคัญที่สุดนะครับรายการนี้ ไม่ต้องเสียค่าที่ปรึกษาฟรีนะครับ
1: ฟรีเลยฮะก็เดี๋ยวช่วงรายการของเราครับผมย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้ทีนึงนะครับเพราะทุกๆท่านที่ฟังกันอยู่หลายคนก็จำได้แล้วแต่บางครั้งบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมานะครับ022769717ครับ022769721นะครับรวมถึงสายด่วน0817195551-3นะครับ2หมายเลขแรกที่เป็น02นะครับย้ำนะครับโทรมาในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับช่วงเนี้ยนะฮะ1ชั่วโมงนี้แหละนะครับถ้าเผื่อหลังจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนไปก็มีรายการอื่นมาแทนนะครับดังนั้นใช้หมายเลข2หมายเลขแรกนะครับในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศนะครับอาจารย์ครับแม่มีเรื่องมาถามอาจารย์แล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอีกแล้ว
2: ครับ
1: เรื่องที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาอันดับแรกของรายการของเราเลยที่มีผู้ชมผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษานะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็ประมาณ 3-4 สายเนี่ยอ๋อ
2: ครับ เพราะว่าที่ดินนับวันยิ่งมีมูลค่าขึ้น
1: ครับ
2: มันไม่มีอะไรครับที่จะมีมูลค่ายิ่งนานยิ่งเพิ่มขึ้นนะมีแต่เสื่อมสภาพเสื่อมราคารถยนต
1: ์
2: บ้านนะ
1: ครับ
2: เวลาทางบัญชีเนี่ยนะก็แค่จะมีเสื่อมสภาพ
1: ครับ
2: แล้วหักทอนทางบัญชีหลายๆปีเข้าเนี่ยเป็นศูนย์ละ
1: ครับ
2: ทางบัญชีนะแต่ที่ดินเนี่ยนะฮะถึงแม้จะทางบัญชีเป็นศูนย์หรืออะไรต่างก็แล้วแต่มีเสื่อมสภาพแต่มูลค่าจริงอ่ะมันเพิ่มขึ้นทุกปีจนเห็นได้ว่าการกำหนดราคาประเมิน
1: ครับ
2: นะของกรมบัญชีกลางนะฮะซ
1: ึ่
2: งเป็นการเรียกเก็บในการจดทะเบียนนิติกรรมของกรมที่ดินนั้นเนี่ยมีการปรับราคาทุกครั้งที่มีการปรับปรุงราคาใหม
1: ่
2: ครับนี่แสดงให้เห็นว่าที่ดินนั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามีราคา
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็จะมีข้อพิพาทกันเยอะมากทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นระหว่างเอกชนกับเอกชน
1: ครับ
2: เอกชนกับราชการราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะครับ
1: ครับ
2: หรือแม้แต่ที่เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับวัดวาอารามนะก็มีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
1: ครับ
2: นะกับเจ้าของ
1: ครับ
2: อันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาน
1: ะครับนะฮะประเด็นปัญหาแบบนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องมาสร้างความกระจ่างให้ความรู้ด้านกฎหมายกันต่อไปนะครับอาจารย์ครับนะฮะคราวนี้เรื่องราวที่เป็นปัญหาที่หลายคนคงจะได้เห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์อยู่แล้วเรื่องของวัดวาอารามที่บรรดาทายาทอยากจะมาทวงคืนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงดูเหมือนว่ามูลค่ามันจะสูงมากอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับ
2: เพราะว่าที่ดินเนี่ยโอกาสที่มันจะงอกเพิ่มเนี่ยถามว่ามีได้ไหมมี
1: ได้
2: ที่งอกริมตลิ่งนะครับ
1: อ๋อ
2: ใช่ไหม
1: ช่วงโค้งน้ำอะไรที่มันมี
2: นะแล้วในขณะกันเนี่ยมันสามารถที่จะเสีย
1: ครับ
2: ได้ไหม
1: หายไปได
2: ้ตามธรรมชาติก็มีอีก
1: ก็ได้
2: เพราะโดยหลักของธรรมชาติแล้วอ่ะคุ้งน้ำด้านไหนถ้ามีที่งอก
1: เ
2: พิ่มขึ้น
1: ถูก
2: ฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะถูกกัดเซ
1: า
2: ะในขณะเดียวกันด้านเนี่ยความเป็นเจ้าของ
1: ครับ
2: วันดีคืนดีอ่ะอาจจะเสียหรือถูกรอนสิทธิ
1: ์
2: นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางพระจำยอมเรื่องของทางจำเป็น
1: ครับ
2: นะหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ไปดูแลให้ดี
1: อ
2: าจจะเสียกรรมสิทธิ์ไปเลยนะโดยการครอบครองปรปักษ
1: ์นะเรื่องนี้แหละที่เราจะนำมาเป็นประเด็นพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์ครับว่าที่ดินที่เป็นโฉนดอยู่แล้วเป็นของเราอยู่แล้วมันมีโอกาสไหมที่จะเปลี่ยนมือกลับไปเป็นของรัฐได
2: ้ครับ
1: อาจารย์ครับถ้าตั้งโจทย์แบบนี้มันมีกรณีไหนบ้างครับที่ดินของเราอาจจะเปลี่ยนมือกลับไปการเป็นของรัฐกลับเป็นของรัฐแบบนี้ครับอาจารย์ครับ
2: อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับเรื่องของการครอบครองปรปักษ์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่การครอบครองปรปักษ์นั้นเนี่ยถ้าเป็นที่ของหลวง
1: ครับ
2: นะเป็นที่สาธารณะนะที่ของรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างการครอบครองปรปักษ์ได
1: ้
2: เพราะโดยหลักสุภาษิตนะที่ของหลวงเนี่ยหรือที่ของรัฐนั้นเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มีใครไปอ้างสิทธิ์นี้ได้
1: ครับ
2: นะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราจะมาพูดนั้นเนี่ย
1: ครับ
2: เนื่องจากว่าที่ดินนั้นเนี่ยเรามีหลักกฎหมายที่สามารถให้เอกชนเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นได
1: ้
2: นะฮะ
1: ครับ
2: ความเป็นเจ้าของได้ซึ่งจะมีหลักอะไรต่างๆอยู่นะครับไม่ว่าจะโดยมา โดยการดำเนินการอะไรตามขั้นตอนของกรมขายที่ดินก็ตาม
1: มีกฎ
2: แต่เมื่อเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะ
1: ครับผม
2: เราก็อาจจะเสียที่ดินนั้นเนี่ยให้กับรัฐะกับคืนไป
1: โอ้
2: ได้ไหมได้
1: ได้ด้วยฮะได
2: ้ฮะนะแต่ว่าวิธีการที่เราจะเสียที่ดินให้กับรัฐนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีอย่างน้อยเนี่ยสองประการประการที่หนึ่งก็คือเวรคืนถ้ารัฐต้องการที่ดินของเอกชน
1: ครับ
2: เพื่อไปสร้างสาธารณูปโภ
1: ค
2: เพื่อไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
1: มอเตอร์เวย์โครงการทางด่วนอะไรต่างๆแบบนี้
2: หรือแม้แต่การก่อสร้างนะสถานที่สมมติว่าจะสร้างท่าเรือ
1: น
2: ะแล้วจำเป็นที่จะต้องทำตรงจุดนั้นแต่เป็นที่ของเอกชน
1: ครับ
2: ก็ออกกฎหมายเรียกว่าพระราชบัญญัติการเวรคืนที่ดินนะแต่การเวรคืนนี้ก็คือรัฐเนี่ยชื่อก็บอกแล้วเวรคืน
1: เวรคืน
2: ก็คือรัฐเวรคืนที่ดินของเอกชนนั้นเนี่ยกลับมาเป็นของรัฐแต่รัฐจะเอามาฟรีๆไม่ได้
1: ครับ
2: นะจะต้องมีการกำหนดค่าทดแทนในที่ดินแปลงนั้นเนี่ยนะในราคาที่เหมาะสมนะถ้าเจ้าของที่ดินหรือเอกชนนั้นเนี่ยถูกรัฐเวรคืน
1: ครับ
2: นะจะมาฟ้องให้ยกเลิกกฎหมายนั้นเนี่ยทำได้ยากมาก
1: ทำได้ยากแสดงว่าอาจจะมีช่องทางที่ทำได้
2: เหรอครับคืออย่างนี้ฮะถ้าสมมุติว่ารัฐเวรคืนแล้ว
1: ครับ
2: แต่ไม่ใช้ประโยชน์ภายในกำหนดระยะเวลาก็อาจจะไปร้องศาลเพื่อให้ยกเลิกพรบเวรคืนนั้น
1: ครับผม
2: แต่โดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อออกพรบเวรคืนนั้นเนี่ยรัฐจะกำหนดค่าทดแทนให้ท
1: ี
2: นี้ประชาชนเนี่ยถ้าไม่พอใจในค่าทดแทนนั้นก็สามารถรับค่าทดแทนที่รัฐกำหนดให้เนี่ยไปก่
1: อ
2: นแล้วก็สงวนสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องเพิ่มเติมในภายหลัง
1: ถ้าเผื่อเราคิดว่ามันยังไม่เหมาะสม
2: ไม่เหมาะสมนะฮะอันนี้นะครับ ซึ่งการเรียกร้องตรงนี้นะครับก็จะต้องไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐนะ
1: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามีศาลปกครองแล้วเพราะงั้นการไปฟ้องเพื่อขอค่าทดแทนเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมเรียกว่าค่าขึ้นศาลนะในอัตราร้อยละ2น
1: ะ
2: สูงสุดก็ 200,000 คือ50ล้านบาทแรกเนี่ย 200,000 เหมือนกับคดีแพ่งสามัญทั่วไป
1: ครับผม
2: แต่ถ้าเจ้าของที่ดินที่ถูกเวรคืนนั้นเนี่ยเห็นว่าตัวเองอ่ะไม่มีเงินพอที่จะไปเสียค่าขึ้นศาลก็อาจจะใช้ช่องทางต่อศาลปกครองเนี่ยก็คือยื่นคำร้องขอรับอนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือสมัยก่อนเรียกว่าขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา
1: อ
2: ันนี้นะ
1: ครับ
2: อันนี้ในส่วนของการเวรคืนที่ดิน
1: คืนแล้วอยากจะเรียกว่าคัดค้านสงวนสิทธิ์อยากที่จะ
2: ในเรื่องของค่าทดแทน
1: ค่าทดแทน
2: ทีนี้อีกกรณีนึงเนี่ยฮะที่ที่ดินของเอกชน
1: ครับ
2: อาจจะเสียกลับไปให้เป็นของรัฐได
1: ้
2: มันก็เป็นเรื่องของกรณีที่สามารถทำได้สองกรณีหรือสามารถเกิดขึ้นได้สองกรณีนะอย่างเช่นกรณีที่เจ้าของที่ดินนั้นเนี่ย
1: ครับ
2: มีจิตกุศล มีจิตกุศล
1: มีจิตกุศลนะ
2: ก็คือเห็นว่าชุมชนนั้นเนี่ยทางเข้าออกไม่สะดวก
1: ครับผม
2: ต้องผ่านที่ดินของเราเราก็มีจิตกุศล
1: ครับ
2: บริจาคอุทิศนะยกที่นั้นเนี่ยให้รัฐเข้ามาพัฒนา
1: ครับ
2: เป็นทาง
1: ครับ
2: อันนี้ก็สามารถทำได้หรือล่าสุดที่เราเป็นข่าวนะครับว่ามีผู้ใจบุญบริจาคที่ดินแปลงหนึ่งนะที่มีมูลค่าเป็นพันล้านแถวบางขุนเทียน
1: นะ
2: ที่จะให้สร้างบริจาคให้กับกระทรวงสาธารณสุข
1: โรงพยาบาล
2: โรงพยาบาลสถาบันมะเร็งนะอันนั้นอันนั้นก็เป็นการอุทิศหรือการบริจาคนะหรือว่าการอุทิศเนี้ยมันสามารถทำได้โดยการเขียนหนังสือก็ได
1: ้ครับ
2: แสดงความจำนงไปจดทะเบียนยกให้ก็ได
1: ้
2: นะอันเนี้ยนะ
1: โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนสลักหลังเป็นชื่อของหน่วยงาน
2: ศาลฎีกาเนี่ยเคยตีความวางแนวไว้ว่าการอุทิศหรือบริจาคหรือยกให้นะที่ดินของตัวเองให้เป็นของหลวงนั้นเนี่ยนะ
1: ครับ
2: มันสามารถทำได้นอกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนดคือโดยหลักแล้วเนี่ยที่ดินนั้นเนี่ยถือเป็นอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: กฎหมายกำหนดรูปแบบนะของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยคือจะต้องไปทำ การจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการให้ต่างๆเนี่ยต
1: ้
2: องไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
1: ครับผม
2: นะฮะถ้าไม่ได้ไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินนั้นเนี่ยต่อให้ถือโฉนดเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน
1: ์
2: ความเป็นเจ้าของยังเป็นของเจ้าของที่ดินอยู่ผมอ่ะนะเป็นเจ้าหนี
1: ้
2: ม
1: ี
2: ลูกหนี้มากู้เงินแล้วเอาโฉนดมาวางไว้ที่ผมเฉย
1: ๆครับ
2: ความเป็นเจ้าของเนี่ยก็ยังคนเจ้าของ
1: นั้นอยู่นี่อยู
2: ่ต่อให้ผมถืออะไรต่างๆผมจะไปฟ้องบังคับจำนอง
1: ครับ
2: ไปฟ้องเรื่องของการขายฝากมันไม่ได้เลยเพราะไม่ได้ไปจดทะเบียน
1: ครับ
2: ต่อให้เขียนเป็นหนังสือว่าเอามาขายฝากไว้กับผมผมก็ไม่มีกรรมสิทธิ
1: ์
2: ก
1: ็
2: ยังเป็นเจ้าของเดิมอยู
1: ่
2: เพราะกฎหมายกำหนดรูปแบ
1: บ
2: ของการทำนิติกรรมไว้แต่ถ้าเป็นกรณีที่จะยกให้หลวง
1: ครับ
2: ไม่จำเป็นแค่แสดงความประสงค
1: ์แสดงเจตจำนง
2: เจตจำนงเขียนหนังสือหรือไม่เขียนหนังสือเปล่าประกาศให้รู
1: ้
2: นะต่อหน้าที่ประชุม
1: มีพยาน
2: มีพยานรู้เห็นกรรมสิทธิ์ไปเป็นของหลวงอ่ะยังไม่ไปจดทะเบียน
1: ไม่สามารถที่จะมาอ้างได้นะว่าชื่อนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนนะอย่างที่เราได้ยินอยู่ใช่ไหมอาจารย
2: ์เรื่องนี้ครับเรื่องนี้ศาลฎีกาเนี่ยได
1: ้
2: มีแนวคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว
1: ้
2: เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนกรณีพิพาทอันนั้นเราไม่ไปก้าวล่วงนะฮะอันนั้นเราไม่ก้าวล่วงท
1: ี
2: นี้กรณีที่มันจะมีปัญหาก็คือการยกให้โดยปริยาย
1: ยกให้โดยปริยาย
2: ให้เป็นที่สาธารณะเนี่ยโดยปริยาย
1: อ
2: ันเนี้ยที่เป็นปัญหา
1: หมายถึงว่าเจ้าของเองก็ยังถือครองกรรมสิทธิ์นะแต่ว่าอาฉันให้ชาวบ้านหรือสาธารณะมาใช้ประโยชน์ในที่ดินตรงนั้นได้
2: ทีนี้
1: ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งอย่างนี้ฮะอาจารย์
2: คือมันเกิดขึ้นได้2กรณีกรณีที่1ก็คือเจ้าของที่ดินเนี่ยให้ชาวบ้านใช
1: ้ครับ
2: แต่ตัวเองอ่ะอ้างว่าไม่ได้ยกให้
1: อืมอืมครับครับ
2: เพียงแต่ให้ใช้
1: ใจบุญน่ะใจบุญ
2: ใช้
1: ไปเถอะใช้ไป
2: นะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหา
1: ครับ
2: กับอีกกรณีหนึ่งก็คือมีเรื่องพิพาท
1: ครับ
2: แล้วก็ต่อสู้คดี
1: อืม
2: ต่อสู้เคยมีคดีต่างจังหวัดอยู่เรื่องหนึ่ง
1: ครับ
2: นะปรากฏว่าโจทย์เนี่ยเป็นชาวบ้านที่อ้างว่าใช้เส้นถนนเส้นเนี้ยผ
1: ่
2: านเข้าออก
1: ครับ
2: ซึ่งมันไปผ่านที่ดินเนี่ยของจำเลย
1: ครับครับ
2: แล้วก็วันดีคืนดีจำเลยเนี่ยก็ปิดโจทก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลฟ้องนะฟ้องว่าถนนพิพาทเส้นนี้นะหนึ่งเป็นทางพระจำยอมถ้าไม่เป็นทางพระจำยอมก็เป็นทางจำเป็นถ้าไม่เป็นทางจำเป็นก็เป็นทางสาธารณะคืออุยังแหมหมดเลยคลุมหมดเลยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าศาลก็ตั้งเป็นประเด็นว่าถนนพิพาทหรือทางพิพาทนั้นเนี่ยเป็นทางพระจำยอมหรือไม่เป็นทางจำเป็นหรือไม่เป็นทางสาธารณะหรือไม่แล้วก็มีการนำพยานเข้าสื
1: บ
2: ทีนี้ศาลก็ไปฟังพยานของฝ่ายโจทว่ามีน้ำหนักมากกว่าว่าเนี่ยจำเลยเนี่ยเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยใช้ก
1: ็
2: ไม่ได้ไปห้ามอะไรต่างๆศาลก็เลยมีคำพิพากษาอันนี้เป็นคดีศาลชั้นต้นนะฮะ
1: ครับผม
2: ปรากฏว่าศาลชั้นต้นเนี่ยฟังได้ว่ากรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จำเลยอ่ะให้ใช้ประโยชน์ให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยาย
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
2: คือจำเลยอ่ะเขาไม่ยอมรับว่าให้ทางนี้เป็นทางสาธารณประโยชน
1: ์ครับ
2: แต่ศาลฟังว่าเป็นเรื่องของการยอมโดยปริยาย
1: คุณก็ให้เขาใช้มาตั้งหลายปีแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้ห้ามอะไรเขาเลย
2: อันนี้เพราะงั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของที่ดินอ่ะ
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญที่สุดเนี่ยก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดิน
1: ครับ
2: แล้วถ้าเราอ่ะยังสงวนสิทธิ์ของเราอยู
1: ่
2: นะถ้าใครเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้น
1: ครับ
2: โดยที่เราเองนั้นเนี่ยไม่ได้ทำบันทึกนะไม่เหมือนกับกรณีที่ดินเราให้เขาเช่
1: า
2: เราต้องทำสัญญาเช่
1: า
2: ให้เขาสิทธิเก็บกินแล้วก็ทำจดทะเบียนสิทธิเก็บกินไว
1: ้ครับผม
2: เพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้ามีใครมาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราเนี่ยเราก็ต้องแสดงความเป็นเจ้าของปกปักรักษาไว
1: ้ด้วยวิธีไหนบ้าง
2: ประการที่หนึ่งนะคร
1: ับ
2: ก็คือ อย่างเช่นกรณีว่ามีคนเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดินของเรา
1: ครับ
2: นะเราก็ต้องไปคุยกับเขานะว่าโอเคเราก็อยากจะให้คุณเนี่ยได้มีที่ทำมาหากินนะแต่คุณต้องเซ็นสัญญา
1: ครับ
2: ดูแลที่ให้เราหรือว่าคุณเช่าที่ให้เราน
1: ะคุณเช่าราคาถูกมากๆก็ได้
2: คุณเช่าที่ให้เรานะในขณะเดียวกันเนี่ยก็หักกบกันก็คือคุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่า
1: ครับ
2: แต่ให้คุณมีหน้าที่เฝ้าดูแลถางหญ้าถางอะไรพัฒนาที
1: ่ครับ
2: อันนี้ก็ทำได
1: ้ครับ
2: นะฮะ
1: แต่ต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษร
2: ต้องทำเป็นหนังสือเพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ยลมปากมันเปลี่ยนได
1: ้ซึ่งเราเห็นบ่อย
2: ๆเพราะงั้นต้องทำเป็นหนังสือ
1: ครับผม
2: หรือว่าอย่างกรณีมีคนมาใช้ที่ดินเดินอะไรต่าง
1: ๆ
2: เราก็ต้องแสดงสิทธิ์ไว้ก่อนว่าที่นี้เป็นทางสงวนสิทธิ์นะนะเป็นทางเอกชนนะ
1: ครับ
2: เราเองนั้นเนี่ยเราอนุญาตให้ใช้ประโยชน
1: ์
2: อะไรต่างๆได้เท่านั้น
1: น
2: ะเพื่อที่จะสงวนสิทธิ์ของเราเพราะถ้าเราเนี่ยปล่อยปละให้เขาใช้นะมันก็จะเกิดปัญหานะมันก็จะเกิดปัญหาว่าไอ้ที่ตรงนี้นะมันจะเป็นทางพระยำยอม
1: ครับผม
2: มันก็จะเป็นเรื่องของทางสาธารณะประโยชน์ไอ้ทางพระยำยอมเนี่ยนะครับเรายังเป็นเจ้าของนะทางพระยำยอมเนี่ยเรายังเป็นเจ้าของนะ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องเสียในการใช้พื้นที่ตรงนี้ให้คนอื่นเนี่ย
1: มีสิทธิ
2: ์มาใช้ร่วมกับเราท่านเองแต่เรายังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
2: แต่ถ้ามันไปไกลถึงขนาดว่ามันตีได้ว่าเป็นทางสาธารณประโยชน
1: ์ครับ
2: อันนี้ความเป็นเจ้าของเราหมดแล้วนะเพราะว่าเส้นที่เป็นทางพิพาทเนี่ยมันจะตกเป็นของหลวงละเราจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณตรงนั้นละน
1: ะ
2: เพราะงั้นแล้วเนี่ยคนถ้ามีเจ้าของเป็นเจ้าของที่ดินต่างคุณก็ต้องไปหมั่นตรวจตานะครับแล้วก็ไปดูแลนะแต่ถ้าเห็นว่าเพื่อชุมชนเพื่อประโยชน์นะเราจะมีจิตกุศลอุทิศให้อันนั้นก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามันสามารถใช้ร่วมกัน
1: อันนี้ผมเคยเห็นอยู่กรณีหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่เขามีที่ดินซึ่งทำเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างซอยออกมาถนนใหญ่แล้วเป็นที่สาธารณะเป็นที่ส่วนบุคคลแต่เขาจะเขียนขึ้นเลยว่าเป็นถนนส่วนบุคคลนะ
2: ใช่ครับ
1: ก็จะมีคนก่อนหน้าก็จะมีคนมาใช้เส้นทางลัดออกไปถนนนั่นบ้างจนกระทั่งเขาต้องตั้งโต๊ะเก็บเงินบาท2บาทอย่างเงี้ยอันนี้แสดงเป็น
2: อันนั้นก็เป็นการแสดงสิทธ
1: ิ
2: ์ความเป็นเจ้าของ
1: ครับ
2: นะให้เห็นว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่ทางสาธารณะนะเพราะถ้าเป็นทางสาธารณะเนี่ย
1: เก็บเงินไม่ได้นะ
2: คือเอกชนไม่สามารถจะมาเก็บค่าผ่านทางได
1: ้
2: ถ้าจะเก็บค่าผ่านทางหมายว่าต้องดำเนินการโดยหลวงเท่านั้น
1: ครับ
2: ก็คือรัฐบาล
1: ครับ
2: หรือราชการเท่านั้นเนี่ยถึงจะมาตั้งโต๊ะเก็บทีนี้ในเรื่องของทางสาธารณะต่างๆนั้นเนี่ยมันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจอยู่นะครับก็คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่3126/36
1: ครับ
2: ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะแม้จะไม่มีหลักฐานการอุทิศที่ดินโดยตรง
1: ฮะ
2: ไม่มีการอุทิศโดยตรงเลยนะ
1: ครับ
2: แต่การที่ประชาชนใช้ทางพิพาทมานานโดยเจ้าของที่ดินเดิมไม่เคยหวงห้ามถือเป็นการอุทิศโดยปริยายอันนี้อันตรายที่สุด
1: โอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอาจารย์แบบนี
2: ้ทำให้ทางพิพาทกลายเป็นทางสาธารณะและจำเลยไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นแม้จำเลยจะรับโอนที่ดินภายหลังแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางสาธารณะที่เกิดขึ้นก่อนการโอนเนื่องจากทางพิพาทเป็นทางสาธารณะในเขตเทศบาลโจทก์ซึ่งเป็นเทศบาลจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ปิดกั้นทางได้ตามกฎหมายทีนี้ในเรื่องของทางสาธารณะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าฎีกาเนี้ยศาลฎีกาตีว่าคุณอะยอมให้ใช้
1: โดยปริยาย
2: โดยก็ถือว่าคุณเนี่ยยกให้โดยปริยายเป็นทางสาธารณะเพราะงั้นอันนี้ผมถึงเน้นย้ำไง
1: ครับ
2: นะผมถึงเน้นย้ำว่าถ้าเราไม่มีเจตนาน ะเพียงแต่ต้องการให้เขาได้ใช
1: ้ครับ
2: คุณต้องไปปักป้ายแสดงให้เห็นหรือคุณต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้พอมันเป็นทางสาธารณะไปแล้วเน
1: ี่
2: ยมันไม่สามารถจะเอาอะไรมาอ้างกับทางสาธารณะหรือทางทรัพย์สมบัติของแผ่นดินได้จ จะไปอ้างเรื่องของการไปครอบครองปรปักษ์ให้ได้กรรมสิทธิ์ไม่ได้เพราะเพื่อเป็นทางสาธารณะแล้วนั้นเนี่ยการสิ้นไปของทางสาธารณะนั้นเนี่ยมันทำได้อยู่กรณีเดียว
1: ค
2: ือต้องออกกฎหมายยกเลิกที่หลวงนั้น
1: โดยใครครับ
2: รัฐจะต้องคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสน
1: อ
2: กฎหมายในรัฐบาลชุดนี
1: ้ครับ
2: เคยมีคือมันมีเรื่องของการไปเวรคืนที่ดินเป็นการไปเวรคืนที่ดินแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่หมดแล้วมันเหลือ แล้วมันไม่สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน
1: ์
2: คืนแล้ว
1: ครับ
2: แต่เจ้าของอ่ะเขาอยากจะได้คืนเพราะเขาจะไปทำประโยชน
1: ์
2: อันเนี้ยกรณีเนี้ยมันก็เลยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าไปที่สภา
1: ครับ
2: เพื่อที่จะให้ที่ดินที่เป็นคืนส่วนที่เหลือเนี่ยกลับไปเป็นของเจ้าของเดิมคือในเรื่องของที่ดินของรัฐนั้นเนี่ยถ้าจะให้กับคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่รัฐต่อรัฐนะ
1: ครับผม
2: จะต้องออกเป็นกฎหมายทีนี้ในกรณีนี้สังเกตได้ว่าศาลเนี่ยเขาบอกว่าแม้จำเลยจะได้รับโอนมาภายหลังนะ
1: ครับ
2: แต่ในเมื่อที่ดินเนี่ยมันตกเป็นทางสาธารณะ
1: ครับ
2: ของแผ่นดินไปแล้ว
1: ครับ
2: จำเลยเนี่ยต่อให้รับโอนมาทีหลังก็เอามาใช้ยันใครไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นของรัฐไปแล้วมันไม่เสียละ
1: ครับ
2: นะครับ เพราะงั้นในเรื่องนี้มันเลยมีปัญหา
1: ครับ
2: ทีนี้มันจะมีฎีกาอีกตัวหนึ่งก็คือฎีกาที่1272/39
1: ครับ
2: เขาบอกว่าที่ดินของโจทก์มีทางเดินที่ชาวบ้านใช้มาเป็นเวลานานกว่า30ปีเยอะนะ
1: 30ปีโอ้ชุครึ่งอายุคนไปแล้ว
2: โดยเจ้าของที่ดินเดิมไม่ได้หวงห้าม
1: ครับ
2: เนี่ยตรงนี้สำคัญไม่ได้หวงห้าม
1: ครับ
2: ทำให้ถือเป็นการอุทิศให้ใช้ประโยชน์สาธารณะเนี่ยคีย์เวิร์ดมันอยู่อ่ะเนี่ยใช้มา30ปีแล้วก็เจ้าของเดิมไม่หวงห้ามคีย์เวิร์ดอยู่นี้ไม่ได้หวงห้ามเพราะงั้นก็ถือเป็นการอุทิศให้ใช้ประโยชน์สาธารณะจึงเป็นทางสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมาย
1: ครับ
2: โจทก์ฟ้องให้จำเลยรื้อถอนสะพานที่สร้างบนทางเดินนี
1: ้
2: แต่จำเลยฟ้องแย้งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินที่ใช้สร้างสะพานเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินจริงเนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยสาธารณชนมาเป็นเวลานานแต่เจ้าของที่ดินเดิมไม่ได้หวงห้ามจึงพิพากษายกฟ้องคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ว่าไม่ได้หวงห้าม
1: ไม่ได้หวงห้าม
2: แต่ถ้าเราแสดงให้เห็นถึงเรายังเป็นเจ้าของเราหวงห้ามไว
1: ้ครับ
2: อันเนี้ยเราใช้ต่อสู้ได
1: ้
2: นะเราใช
1: ้จริงๆแล้วผมว่ายังมีอีกหลายประเด็นทีเดียวที่เราจะต้องพูดคุยกันอยู่นะดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะพักครึ่งกันสักนิดนึงนะครับอาจารย์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับก็ใครก็ตามครับที่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะครับวันนี้เรามีคุณวีรศักดิ์โชติวานิชครับทนายความประจำรายการของเราแล้วก็เป็นกูรูด้านกฎหมายนะครับมาคอยตอบปัญหาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของที่ดินสาธารณะมีข้อกฎหมายอย่างไรเราก็พูดคุยกันมันตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วนะครับหากว่าใครจะมีปัญหาอื่นๆสอบถามก็สามารถใช้บริการได้นะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะฮะนะครับ022769717ครับแล้วก็022769721นะครับ2หมายเลขนี้เท่านั้นในช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับอาจารย์ครับยังมีอีก1ประเด็นที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของที่ดินสาธารณะเมื่อเป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วเนี่ยจะโอนกลับมาเป็นเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้ามันเป็นที่ดินของรัฐถ้าเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยถ้าจะกลับมาเป็นเจ้าของเดิม
1: ครับ
2: มันจะต้องออกเป็นกฎหมาย
1: กฎหมายเท่านั้น
2: ออกเป็นกฎหมายเท่านั้นซึ่งการออกเป็นกฎหมายนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะที่จะเอาที่ดินของหลวงเนี่ย
1: ครับ
2: ไปยกให้เอกชน
1: ครับ
2: มันเป็นเรื่องยากมากแต่ถามว่ามันทำได้ไหมทำได้โดยหลักแต่เหตุผลที่เอามาอ้างเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมากมากมากไม่งั้นแล้วเนี่ยรัฐเองเจ้าพนักงานที่เป็นดำเนินการเนี่ย157
1: ครับ
2: 157เลยแหละปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทีนี้ที่ดินของรัฐเนี่ยนะคร
1: ับ
2: มันจะมีฎีกาฉบับหนึ่งนะเป็นฎีกาคำพิพากษาศาลฎีกาที่244/2545อันเนี้ยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าทรัพย์สินของแผ่นดินจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพของตัวทรัพย์นั้นว่าราษฎรได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเมื่อที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแม้ทางราชการจะไม่ได้ทำหลักฐานหรือขึ้นทะเบียนไว
1: ้ครับ
2: ที่ดินพิพาทก็ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายที่ไม่อาจยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินและไม่อาจโอนให้แก่กันได้เว้นแต่จะอาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาชัดเจน
1: ตรงนี้มีคำว่าอายุความด้วยอายุความนี้หมายความยังไงครับอาจารย
2: ์ก็อย่างเช่นครอบครองปรปักษ
1: ์10 ปีขึ้นไป
2: เปิดเผยสุจริตเจตนาเป็นเจ้าของครบองค์ประกอบ
1: ครับผม
2: ที่นายกนายขอไม่รู
1: ้
2: นายเอกเข้าไปนะแล้วก็ครบองค์ประกอบ
1: ครับ
2: สามารถได้กรรมสิทธิ์ได้กรรมสิทธิ์นะทางกฎหมายเนี่ยได้กรรมสิทธิ
1: ์
2: แต่เนื่องจากว่ากรณีเนี้ยมันเป็นอสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
2: มันจะต้องมีการไปจดทะเบียน
1: ครับ
2: เปลี่ยนชื่อมาเป็นของนายเอไอ้ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเลยทำให้นายเอต้องไปร้องศาลเพื่อให้ศาลเนี่ย รับรองสิทธิ์ตัวนี
1: ้
2: ว่านาย A ได้มาโดยการครอบครองประปักนาย A ถึงเอาคำพักษาเนี่ยไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อจดเปลี่ยนชื่อจากนายกเป็นนาย A แต่กรรมสิทธิ์เนี่ยนาย A ได้มาเมื่อครบองค์ประกอบ10ปีสงบเปิดเผยจนเป็นเจ้าของละ
1: ครับ
2: ทีนี้สมมติว่านาย A เนี่ยเข้าไปโดยคิดว่าเป็นที่ของนายกแต่ไม่ใช่มันเป็นที่ของวัดที่ธรณีสงฆ์มันเป็นที่ของเทศบาลของอบต.
1: ครับ
2: ซึ่งทิ้งล้างไว
1: ้แ
2: ต่นายเอเข้าใจว่าเป็นของนายก
1: ครับ
2: เลยเข้าไปครอบครองแล้วนายเอจะอ้างว่าตัวเองครบ10ปีเหมือนกันทุกอย่าง
1: ไม่ได้นะ
2: แต่ปรากฏมันเป็นที่ของหลวง
1: อ
2: ันนี้อายุความยกไม่ได
1: ้ตามคำพิพากษาตรงนี้เลยเป๊ะเลย
2: อายุความเนี่ยยกไม่
1: ได
2: ้
1: เลย
2: เพราะงั้นผมบอกว่าถ้าเป็นที่ของหลวง
1: ครับ
2: ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหล
1: ยกเว้นจากที่อาจารย์บอกนะต้องมีกฎหมายยกเลิก
2: หมายเฉพาะหรือเป็นพระราชกิจการออกมาเท่านั้นเอง
1: ถึง
2: จะเปลี่ยนสภาพได
1: ้ครับมีคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับมีท่านผู้ฟังถามมาตั้งแต่ช่วงที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าที่ดินมันมีสิทธิ์หายไปได้นะงอกขึ้นมาใหม่ได้ไหมถ้าเผื่อว่าที่ดินของตัวเองอยู่ตรงโค้งน้ำพอดีแล้วมีที่ดินงอกออกมาที่ดินใหม่ที่มันงอกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกันตรงนั้นหรือไม
2: ่นี่ก็ใช่ฮะกฎหมายเขียนไว้ที่งอกที่งอกริมตลิ่ง
1: ก็เป็นของเขาเลยแบบนี้ต้องทำรังวัดใหม่ไหมหรืออะไรใหม่ไหมครับอาจารย
2: ์ก็ต้องไปยื่นผ่านกระบวนการผ่านกระบวนการ
1: ไม่ถือว่าเป็นที่สาธารณะนะเพราะมันอยู่ดีมันงอกขึ้นมาเอง
2: คือมันจะมีวิพากษ์กันที่ว่ามันไปทับซ้อนกันมันไปทับซ้อนกัน
1: ครับครับ
2: อันนี้ก็ต้องคอยวังเพราะว่ามันมีฮะอย่างกรณีที่ริมชายทะเล
1: ครับ
2: นะมันมีปัญหานะไปทับซ้อนกับที่ของอบต.อะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
2: อันนี้ก็ต้องระวังนะ
1: ครับดังนั้นทั้งหมดที่เราพูดกันมาอยู่ขนาดเนี้ยถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้มีข้อพิพาทไม่ได้มีข้อฟ้องร้องกันปัญหาที่เราคุยกันแบบเนี้ยมันอาจจะไม่เกิดอย่างแม่อาจารย์หรือมันเป็นโดยปริยายไปแล้วสมมติว่าเรามีที่ดินแล้วก็ให้คนนั้นคนนี้เขาใช้เป็นถนนทางเข้าทางออก
2: คือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะก็ตรงที่ว่าพอนับวันเนี่ยที่มันมีราคานะพอที่มีราคาปุ๊บเนี่ยเดิมที่ชาวบ้านเดินใช้ในต่างนะพอมันมีราคาปุ๊บเนี่ยก็อยากจะขายที่พอขายปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีทางที่ชาวบ้านเดินใช้เนี่ยมันเหมือนกับที่ดินแปลงนั้นเนี่ยถูกเขาเรียกว่าทางกฎหมายนะรอนสิทธิ์
1: รอนสิทธิ์ไปเลย
2: คือแทนที่ว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยจะมีสิทธิ์เต็มร้อย
1: ครับ
2: มันโดนไป10ละ
1: อ
2: ีก90อ่ะมันไม่โดนแต่ไอ้10เนี่ยมันโดนทีนี้เวลาจะเอาไปขาย
1: ครับ
2: คนซื้อเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าคนขายเนี่ยถ้าคนขายบอกว่าไอ้ตรง10นี่นะผมคิดแค่ส่วนที่มีกรรมสิทธิ์90นั่นเอง
1: ครับ
2: ก็ไม่มีปัญหาแต่เวลาจะซื้อขายกันมันจะขายทั้งแปลงพอขายทั้งแปลงปุ๊บไอ้ส่วนที่ถูกรอนสิทธิ์ไปเนี่ย
1: ครับ
2: อันเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาจะมาเจ้าของก็อาจจะไปแสดงสิทธิ์ปิดกั้นบ้างอะไรต่างๆบ้างซึ่งคนที่เกินใช้อยู่ก็เป็นปัญหาขึ้นมามันก็เลยเป็นคดีความขึ้นสู่ศาล
1: อย่างนี้นี่เอง
2: มันเป็นความขึ้นสู่ศาลมันก็เลยต้องมาพิจารณาศาลก็เลยมีแนวคำพักษาไง30ปีคุณไม่ขัดขวางเลยเลยถือโดยปริยายอะไรต่าง
1: ครับครับอาจารย์ครับนอกเหนือจากเรื่องของที่ดินยังมีอีกท่านหนึ่งครับคุณป้านะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีครับนะฮะคราวนี้น่าจะอยากได้ทนายอาสาอยากทราบขั้นตอนการติดต่อขอทนายอาสาหน่อยครับว่าจะต้องทำอย่างไรติดต่อที่ไหนอย่างไรครับ
2: ครับคือทนายความอาสานั้นเนี่ยนะครับต้องแยกนะครับว่าถ้าเป็นคดีอาญา
1: ครับ
2: คดีอาญา
1: ครับ
2: แล้วก็เราเป็นฝ่ายจำเลยนะเราเป็นฝ่ายจำเลย
1: ครับ
2: แล้วเราต้องการหาทนายในการต่อสู้คดี
1: ครับ
2: ศาลเนี่ยเขามีทนายขอแรง
1: ทนายขอแรง
2: ก็
1: คือนี้เลยนะฮะทนายขอ
2: ทนายขอแรงก็คือทนายที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ก็จะไปขึ้นทะเบียนที่ศาลนั้นๆเพื่อที่จะเป็นทนายขอแรงเพราะว่าตามกฎหมายนะกำหนดด้วยว่าคดีอาญาทุกคดีรัฐพึงจัดหาทนาย ให้กับจำเลยในการต่อสู้คดี
1: บริการฟรีอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขามีอัยการใช่ไหม
1: ครับ
2: ทางผู้เสียหายไปแจ้งความตำรวจตำรวจทำสำนวนส่งอัยการนะถ้าเขาไม่มาให้ทนายฟ้องร้องเองเนี่ย
1: อั
2: ยการก็เป็นคนฟ้องให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในขณะการฝ่ายจำเลยเนี่ยกฎหมายก็กำหนดรัฐมนูลก็กำหนดว่ารัฐมีหน้าที่เพราะฉะนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็กำหนดเอาไว
1: ้
2: นะฮะว่าจะต้องมีทนายขอแรงเนี่ย
1: ครับ
2: แต่ถ้าจำเลยนั้นเนี่ยคุณจะจ้างทนายเอง
1: ครับ
2: กฎหมายก็บอกว่าก็เป็นความพึงพอใจของคุณแต่ถ้าคุณไม่มีศาลกระถางถ้าคุณไม่มีเนี่ยศาลก็จะจัดทนายขอแรงให้แต่เฉพาะคดีอาญา
1: เฉพาะคดีอาญา
2: อาญานะครับ
1: แพ่งไม่เกี่ยว
2: แพ่งไม่เพราะทนายขอแรงนั้นเนี่ยเป็นไปตามวิทยาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะ
1: ครับผม
2: ค่าทนายต่างๆเนี่ยกฎหมายกำหนดให้รัฐก็คือทางศาลเองเนี่ยจะเป็นคนกำหนดค่าทนายให้กับทนายขอแรงนี
1: ้
2: ในขณะเดียวกันทนายความอาสาเนี่ยจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สภาทนายความนะเรามีงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
1: ครับ
2: แล้วเราก็รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทนายความที่มีจิตอาสาจะช่วยเหลือมาขึ้นทะเบียนผ่านกระบวนการในการคัดกรองของสภาทนายความแล้วขึ้นทะเบียนเป็นทนายความอาสาช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
1: ครับผม
2: อันนี้จะช่วยเหลือทั้งคดีแพ่งด้วยคดีอาญาด้วยนะตั้งแต่ก่อนฟ้อง
1: ครับ
2: หลังฟ้อง
1: ครับ
2: เราก็ดูแล
1: ช่วยเหลือ
2: โดยเรามีเงื่อนไขว่า1นะผู้ที่เราช่วยเหลือนั้นเนี่ย1จะต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ2ต้องเป็นผู้ที่ยากไร
1: ้ครับ
2: นะเราถึงจะเข้าไปช่วยเหลือ
1: ครับ
2: ในการว่าต่างแก้ต่างนะแต่ถ้าต้องการคำปรึกษา
1: ครับ
2: ไม่ถึงกับต้องให้แต่งทนายเข้าไปในคดีขอคำปรึกษาอันเนี้ยคุณจะรวยล้นฟ้าแต่ถ้าคุณมั่นใจในบริการของสภาทนายความภารกิจของสภาทนายความก็ให้บริการ
1: ปรึกษาฟรี
2: ปรึกษาฟรีครับทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเข้าไปเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างอันเนี้ย
1: ครับผม
2: ต้องมีเงื่อนไขคือ1ไม่รับความเป็นธรรม2เป็นผู้ยาก
1: ไร้
2: เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยงบประมาณที่รัฐสนับสนุนในภารกิจเนี้ย
1: ครับ
2: เราไม่พอในการที่จะให้ความช่วยเหลือทุกประเภทเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการคัดกรองแล้วการช่วยเหลือนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
1: ค
2: ่าทนายต่างๆเนี่ยฟรี0บาททีนี้ถามว่าแล้วจะเข้าถึง
1: ยังไง
2: อย่างไร
1: ครับ
2: ประการที่1ก็คือว่าคุณอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: คุณก็ไปที่ศาลคุณอยู่ในจังหวัดกาญคุณก็ไปที่ศาลจังหวัดกาญ
1: ครับ
2: เราจะมีทนายความอาสานั่งเวรให้คำปรึกษาคุณไปสอบถามได
1: ้
2: ว่าจะขอพบประธานสภาทนายความจังหวัดประจำศาลเนี่ยได้ที่ไหน
1: ครับ
2: แล้วก็ไปติดต่อยื่นเรื่องยื่นราวที่นั่นแล้วก็จะส่งมาส่วนกลางหรือถ้าคุณอยู่ในเขตกรุงเทพเขตปริมณฑลไปที่สภาทนายความบางเขนนะครับเราก็จะเปิดทำการแล้วก็ไปติดต่อไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา
1: อ
2: ันนี้ไปขอรับบริการได้นะครับแล้วเราก็จะผ่านกระบวนการของข้าราชการช่วยเหลือพิจารณาว่าเรื่องนี้จะรับหรือไม่รับนะครับอันนี
1: ้นะคุณป้าจากกาญจนบุรีคงจะได้ฟังแล้วนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนทีเดียวว่าพอเกิดคดีขึ้นมาแล้วนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการจากทนายอาสาได้ทุกๆคดีแหละนะฮะแม้ว่าฉันจะมีตังค์อยู่แล้วฉันจะมีความสามารถในการที่จะไปจ้างทนายความอยู่แล้วแต่อุ้ยฉันเก็บตังค์นั้นด้วยดีกว่าไปหาทนายอาสาดีกว่าไม่ใช่นะอาจารย
2: ์ขอคำปรึกษาฟรีเพราะว่าถ้าเราไม่คัดกรองอย่างนี้นะครับปัญหาก็คือว่าประชาชนที่เขามีฐานะยากไร้ยากจนน่ะ
1: ครับ
2: หลุดมือ เราไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได
1: ้ครับ
2: เพราะงั้นถ้าท่านใดพอจะมีกำลังความสามารถในการไปติดต่อว่าจ้างทนายอันนี้ก็ให้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่าท่านได้ใช้บริการในส่วนนี
1: ้ครับอันนี้ผมเห็นด้วยอาจารย์ผมเห็นด้วยเลยจริงๆเพราะว่า คือตาสีตาสาจริงๆนะครับคนที่ไม่รู้จริงๆอ่ะมีเยอะ
2: ในประเทศไทยเราเนี่ยบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงขบวนการยุติธรรม
1: ครับ
2: เพราะเนื่องด้วย1ฐานะสองเนี่ยความไม่รู
1: ้ครับ
2: ยังอีกเยอะ
1: ครับ
2: นะ
1: มีหลายท่านทีเดียวนะครับได้ทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook นะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับทางคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าสวัสดีคุณตะวันและท่านวีรศักดิ์ด้วยนะครับจากหนองบัวศาลา30องศาคนพะเยานะคะ
2: สวัสดีคร
1: ับ คุณพาสุก็สวัสดีทั้งสองท่านคุณอัชราคุณรจนาคุณไปนะครับพระรุ่งคติยะเหมือนกันโอ้วันนี้หลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับ
2: ถ้าทักทายมาก็ส่งเสียงด้วยครับว่าเสียงฟังชัดไหม อะไรต่างไหมนะครับ
1: มีคนนี้ฮะส่งเสียงมาแล้วนะครับจะปรึกษากรณีช่างรับเหมาก่อสร้างมาทำบ้านขึ้นเสาแล้วทิ้งงานไปครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เรียกว่าปัญหาโลกแตกจริงๆมีเกือบทุกที่เลยคุณมาลีครับสวัสดีครับคุณมาลีครับ
8: ค่ะสวัสดีค
1: ่
8: ะ
1: นี่อยู่บ้านอยู่จังหวัดอะไรฮะเนี่ย
8: ค่ะกรณีอย่างนี้นะเขาก็หยุดงานไปประมาณเป็นเดือนเขาอ้างว่าให้เหล็กมันตากแดดให้เหล็กมันแห้งอะไรอย่างนี
1: ้ครับ
8: แล้วเป็นเดือนอย่างนี้แสดงว่าเขาทิ้งงานไหมคะ
2: เอาอย่างนี้เดี๋ยวต้องถามนี่ก่อนช่วงนี้ติดต่อเขาได้ไหม
1: ติดต่อเขาได้อยู่ไหมฮะ
2: ติดต่อ
1: ช่างรับเหมาคนนี้ได้ไหมยังติดต่อได้อยู่หรือเปล่า
8: ก็คงจะก็ยังไม่แน่ใจอะ
1: ไม่เอาจะบอกยังไม่แน่ใจไม่ได้คุณมาลีเพราะไม่งั้นทางคุณวิริศักดิ์เนี่ยจะอธิบายไม่ได้
2: ว่าไงคุณมาลีจะพูด
1: ว่ามาว่ามาก
8: รณีนี้มันก็ไม่ใช่ยายเป็นคนจ้างนะแล้วเสร็จแล้วจะถามอย่างนี้กรณีอย่างนี้ว่าถ้าทางจะทิ้งงานแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นเดือนมันเป็นไม่ได้ถามก่อสร้างทุกคนเราบอกว่า3วัน4วันมันก็แห้งแล้วต้องทำต่อเนื่องกันแต่นี่เขาเป็นทิ้งเป็นเดือนแล้วไม่มาอย่างนี้แล้วกรณีอย่างนี้เราฟ้องเขาได้ไหมเรียกคืนได้ไหมเอาเงินวันแรกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: คืออย่างนี้ครับที่ผมถามว่าติดต่อเขาได้ไหมนั้นเนี่ยครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลจริงๆเขาเนี่ยเป็นยังไงนะเขาอาจจะมีเหตุผลเช่นเขาอาจจะไปเกิดประสบอุบัติเหตุช่วงนี
1: ้
2: อยู่ระหว่างพักฟื้นต่าง
1: ๆครับ
2: ผมถึงถามว่าติดต่อเขาได้ไหมนะครับคือถ้าคุณยังไม่ติดต่อผมก็อยากแนะนำให้ติดต่อเขาดูก่อนนะนอกจากว่าติดต่อไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ารู้จักบ้านไปที่บ้านแล้วก็ย้ายหนีต่างๆอันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของการฟ้องร้องนั้นเนี่ยก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมว่าต้องทำตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการฟ้องเนี่ยไม่ใช่ว่าพอฟ้องปุ๊บก็จะได้อย่างที่เราต้องการบางครั้งเนี่ยมันฟ้องไปนะครับมันยิ่งพูดง่ายๆแต่ภาษาชาวบ้านเนี่ยมันยิ่งจมลงไปอีกก
1: ็
2: คือเงินก้อนแรกเนี่ยให้เขาไปแล้ว
1: ครับ
2: ปรากฏว่าอ้าวเขาทิ้งงานสมมตินะเขาทิ้งงานจริงแล้วคุณไปฟ้องเขาเนี่ยคุณฟ้องเขาเนี่ยหนึ่งคุณก็ต้องไปหาทนายใช่ไหมฮะสองเสียค่าขึ้นศาลสามเวลาศาลตัดสินเนี่ยเขาไม่สู
1: ้
2: ได้คำพิพากษามาแต่ปรากฏว่าไปสืบทรัพย์แล้วเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดที่จะเอามาตีใช้หนี้ทางคำพิพากษาได
1: ้
2: เท่ากับว่าเราก็ไปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเนี่ยมันก็เพิ่มอีกก้อนหนึ่ง
1: ไปก่อน
2: ใช่ไหมฮะอันนี้นะครับคือผมเองเนี่ยผมถึงอยากแนะนำว่าลองติดต่อเขาดูนะครับถ้าติดต่อแล้วนะได้เรื่องได้ราวอะไรเนี่ยค่อยมาพิจารณาทบทวนนะครับเพราะในเรื่องเหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับคือผมเองเนี่ยจากประสบการณ์นะฮะเวลาดำเนินคดีอ่ะมันยากเอ้าเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าคุณจ่ายไป 200,000
1: ครับ
2: เขาทำลงไปแล้ว 50,000 เหลือ 150,000 ใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วเวลาคุณไปฟ้องเนี่ย 150,000 เนี่ยค่าใช้จ่าย
1: มันอาจจะมาก
2: มัน
1: มากกว่านั้นนะ
2: ทีนี้ อาจจะไม่ถึงกับขนาดฟ้องแต่ถ้าไปติดต่อแล้วหรือเจอเขาแล้วนะเขาบ่ายเบียงยังงอนอย่างนี้ก็ลองไปที่สำนักงานอัยการ
1: ครับ
2: ปัญหาว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ
1: ์
2: เพราะอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีวิธีการในการเชิญ
1: ครับ
2: เชิญคู่กรณี
1: ครับ
2: มาเพื่อไกล่เกลี่ย
1: ไกล่เกลี่ย
2: นะคุณทำให้เขาเสียหายเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงเขาบอกตอนนี้เขาช็อตเพราะบางครั้งผู้รับเหมาเนี่ยมันงูกินหาง
1: เป็นไปได้
2: นะฮะมันโดมิเนียคือมันเหมือนกับแชร์ลูกโซ่อะ
1: ครับครับ
2: รับเหมาเจ้านี้
1: อาจจะมี2เจ้า3เจ้าที่เขาทำอยู
2: ่แล้วก็ไปลงทุนเจ้าแรกอะไรต่างเนี่ยหมุน
1: อ
2: ะหมุนไม่ทันนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยอัยการเขาอาจจะบอกว่าโอเคให้โอกาสเขาไหมเอาผ่อนไห
1: ม
2: ผ่อนคืนไห
1: ม
2: อัยการเขาก็อันเนี้ยเขาสามารถทำได
1: ้อ
2: ย่าไปคิดแต่ว่าจะฟ้องอย่างเดียวนะครับผมแนะนำบอกว่าไปลองไปติดต่อเขาดูก่อนติดตามก่อนครับ
1: ครับ
2: ป้าครับ
1: นะคุณมารีนะ
8: อย่างนี้บอกเลิกสัญญากันดีไหมเพราะว่ายังไงเขาก็ต่อไปข้างหน้านะเขารับอีกงวดหนึ่งเขาก็คงไม่ทำก็ต้องทิ้งอย่างเงี้ย
1: บอกเลิกสัญญาเลย
8: ดีไหม
2: คือผมว่าเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้คือบอกเลิกสัญญายังไงยังไงตอนนี้ถ้าเขาจะมาขอเบิกงวดที่สองอ่ะคุณจะยอมจ่ายก็ไม
1: ่เออ
8: ตอนนี้คนจ้างจริงๆอ่ะไม่รู้ไม่ทันเขาบอกว่าต้องรอให้เหล็กมัน
1: อันนั้นเข้าใจ
2: คือผมว่าดีที่สุดนะครับ
1: ต้องคุยฮะ
2: ลองติดต่อเขาดูก่อนนะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาอ่ะทิ้งงาน
1: ด้วยสาเหตุอะไร
8: ค่ะ
2: นะครับขอบคุณมากครับ
1: ผมนะโอ้ปัญหาโลกแตกจริงๆนะครับอย่าว่าแต่บ้านเรือนพวกเราเอกชนทั่วๆไปเลยภาครัฐก็ยังโดนทิ้งมาเลยฮะอาจารย์
2: ผมไปศาลในกรุงเทพนะครับไม่ต้องเอ่ยชื
1: ่
2: อปรากฏว่าขึ้นไป5ชั้นหรือ7ชั้นอ
1: ่ะ
2: โครงอ่ะรถตึกอ่ะขึ้นมาแล้วน
1: ะ
2: ทิ้งงานตอนนี้ที่ทำการที่ศาลยังสามารถทำธุรกรรมอยู่ได้เนี่ย
1: ค
2: นสามารถไปติดต่อได้อาคารหลังเก่านะแต่อาคารหลังใหม่อ่ะอยู่ด้านหลังเลยนะ
1: ครับ
2: ผู้รับเหมาทิ้ง
1: ไม่ได้แม่ดูเวลาแล้วนะครับพอดีเลยนะครับวันนี้แม่ได้พูดคุยกับวันนี้ผมฟังจากอาจารย์แล้วอาจารย์อธิบายได้ละเอียดและเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ท่านผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะ
2: ฮ
1: ะเราไม่ได้แค่เจาะไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับที่ได้มาเป็นกูรูด้านกฎหมายมาพูดคุยกับเราอีกครั้งนะครับอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงณเวลานี้ผมตะวันขีวิจิตและทีมงานของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
10: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทวิปโยคโศกทวินกราบพระบ

0: ไบเทคกรุงเทพรับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: พรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดในวันที่14กันยายนนี
3: ้นายปริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายนนี้โดยระบุว่าคดีมีความเห็นต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบคอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีชวิศาประทุมมารายงาน
2: ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นขอบคุณไมตรีจิตและการต้อนรับของชาวไทยระบุเป็นประสบการณ์เยือนที่น่าจดจำของกำลังพลที่ได้พักผ่อนและสัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยในวันนี
4: ้ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบท่าเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: เกษตรจังหวัดลำปางติดตามการเก็บเกี่ยวครั่งของเกษตรกรในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมซึ่งมีราคาสูงถึง185บาทต่อกิโลกรัมช่วยสร้างรายได้ชุมชน
5: นายอภิรักษ์หลักชัยกุลเกษตรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเงาลงพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมตำบลปงเตาอำเภอเงาติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั่งของเกษตรกรโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะส่วนราชการร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่นิยมเลี้ยงครั่งบนต้นลิ้นจี่เนื่องจากครั่งเจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตสูงสำหรับครั่งเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างยางธรรมชาติหุ้มกิ่งไม้ซึ่งนำไปแปรรูปเป็นเชลแล็กและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่185บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังเกิดการจ้างงานในชุมชนสำหรับการแกะคลั่งออกจากกิ่งไม้ในอัตรากิโลกรัมละ10บาทช่วยสร้างงานสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
2: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053 560 506หรือ053 511 0000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567 ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic ฟองดูง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา at Traffic ฟองดูถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับรายการกฎหมายน่ารู้จากสภาทนายความนะครับผมสุรชัยจินวัฒน์แล้วก็ท่านผู้กำกับ
1: สวัสดีครับ
2: การดีมงคล
1: วันนี้พี่มีเรื่องอะไรมาพูดคุยให้ผู้ฟังบ้าง
2: ผมต้องถามผู้กำกับก่อนพอดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงก็คือเขาไปเช่าซื้อรถยนต์นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่ได้ไปเอาเช่าเซอร์เซนมันน่าจะเอารถใหม่อะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รถใหม่ดอกเบี้ยก็เขาไม่ได้คิดแบบเดิมนะครับไปซื้อรถเก่าราคาตั้ง 2-3 แสนผ่านมาเนี่ยเกือบ10กว่าปีแล้ว
1: ครับ
2: กลายเป็น3แสน
1: 3แสนเลย
2: ฟ้องคดีแล้วก็คนที่ฟ้องเขาก็ฟ้องออนไลน
1: ์
2: อ
1: ่
2: ะฟ้องอีไฟลิ่ง
1: ครับ
2: คือเดี๋ยวผู้ฟังต้องเข้าใจนิดนึงปกติฟ้องสมัยก่อนก็เอากระดาษไปยื่นที่ศาล
1: ครับ
2: แต่นี้ก็มันทันสมัยใหม่ก็ฟ้องจากจอคอมพิวเตอร์ นะก็
1: เป็นระบบใช่ไม่ต้องไปศาล
2: แล้วเวลาไปวันสืบพยานเขาก็ไม่ไปปกติต้องมาเขาก็ออกทางจอนะครับมันมาเริ่มตั้งแต่ตอนที่มีโควิดอ
1: ่
2: ะก็พัฒนากันอย่างนั้นมาว่าเดี๋ยวนี้ก็ออกจอนะครับพวกบริษัทใหญ่ๆอ่ะเขาไม่ให้เขาก็ประหยัดไปเยอะ
1: ครับ
2: นะครับก็เลยเอาเดี๋ยวถามท่านนิดนึงอย่างคำว่าเช่าซื้อนี่มันยังไงง่ายๆเช่าด้วยซื้อด้วย
1: ก็ตามสัญญาก็คือเช่าก่อนเช่าเสร็จแล้วก็เอาแบบภาษาชาวบ้านนะตามสัญญาเป็นผู้เช่าก่อนถ้าเช่าเสร็จก็จะตกลงมอบหรือขายให้
2: คือเช่าเอาเหมือนรถยนต์
1: ใช่
2: ไม่มีตังค์สดเลยเนาะ
1: ใช่
2: ก็ทำเป็นเขากฎหมายเขียนว่าเช่าซื้อ
1: เช่าซื้อ
2: ก็คือผ่อนนั่นละเช่าซื้อผ่อน
1: ผ่อนนะ
2: ซื้อผ่อนเป็นงวดๆไป
1: เรื่องจะดวงจะดาวก็เป็นเรื่องการทำธุรกิจละแต่กฎหมายเขาบอกเป็นการเช่าซื้อ
2: กฎหมายเขียนเช่าซื้อ
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้าผ่อนครบก็มาโอนรถให้เราร
1: ถให้เราใช่
2: ตอนซื้อเนี่ยชื่อยังเป็นของเขาอยู่นะ
1: ใช่เราเป็นแค่เป็นผู้ครอบครองแต่กรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทครับ
2: มันก็มีบางทีเนี่ยแทรกเน้นบางทีเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปขโมยไม่ไปปล้นรถละ
1: ครับ
2: เขาไปที่ร้านอ่ะ เขาเช่าซื้อเลย เดินเช่าซื้อไปเรื่อยอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็เอารถออกลาวไปเลย
1: อ๋อใช่เยอะเยอะเลย นั่นโดนช่อโกง
2: นั่นแหละนั่นเรามันก็ไม่รู้ไปไหนละ
1: คร
2: ับ แล้วคดีก็ไม่นานเดี๋ยวก็ขาดอายุความอีก
1: ครับ
2: แต่สัญญาเนี่ยกฎหมายก็บังคับถ้าไม่ทำหนังสือมันก็ใช้ไม่ได้
1: ครับ
2: ทีนี้มันมาเดือดร้อนคนเช่าซื้อดิ
1: ครับ
2: รถก็ไม่ได้ใช้อ่ะ นะผมก็แนะนำเลยการค้ำประกันเนี่ยเนาะ
1: ครับ
2: ค้ำประกันก็คือเท่ากับคุณร่วมไปเป็นหนี้กับเขา
1: ครับ
2: แต่กฎหมายก็แก้ใหม่แล้วก็คือต้องไปตามตัวไอ้ตัวหนี้ไอ้คนกู้ให้มันหมดซะก่อน
1: ครับ
2: แล้วถึงจะมาเอาตามไอ้ตัวคน
1: ตามกฎหมายนี
2: ่ค้ำประกันได
1: ้ที่กฎหมายมันแก้ใหม่พี่เมื่อก่อนนี่คือหมายความว่าถ้าลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยฟ้องผู้ค้ำได้เลย
2: เอาผู้ค้ำก็ได
1: ้เมื่อก่อนเนี่ยนะแต่ตอนเนี้ย
2: ตอนนี้แก้
1: มันแก้ปี57พี
2: ่
1: คือหมายความว่าต้องทำหนังสือบอกกล่าวก่อน
2: ถ้าไม่บอกกล่าวนี่ขาดเลยนะ
1: ครับไม่มีอำนาจฟ้อง
2: 260วันมั้ง
1: ครับภายใน60วันพี
2: ่60วัน
1: ภายใน60วันนับแต่วันที่ไอ้ลูกหนี้มัน
2: ผิดน
1: ัดครับ
2: แล้วอันนี้ก็ฟังเป็นประโยชน์เนาะถ้าเราจะผิดนะผิดก็ผิดไปเลยอย่าไปย่อยจ่าย จ่ายย่อยจ่ายย่อยแล้วก็เดี๋ยวเขามาหลอกอายุความมันก็เลยไม่ขาดนะมันมีถ้าอีกอันนึงอย่างพวกบัตรเครดิตเนี่ย
1: ครับ
2: มัน2ปีเองแค่เดียวหรือถ้าเงินกู้ผ่อนเป็นงวดๆอายุความมัน5ปีเองแป๊บเดียว
1: ครับ
2: นะครับอายุความนี่สำคัญนะ
1: ถ้าเกิดไปให้หยิบย่อยๆมันจะสะดุดอายุความมันสะดุดนะพี่
2: เขาก็จะเทคนิคของเจ้าหนี้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรร้อยเดียวก็ได้ส่งได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยพอส่งไปปุ๊บเขาก็มาฟ้องภายในอายุความ นะครับมันก็จะบอกว่าได้เปรียบเสียเปรียบก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้นะผมใครเป็นเจ้าลูกหนี้มาถามผมเนี่ยผมถามว่าคุณเดือดร้อนเรื่องอะไร
1: ครับ
2: เพราะยืมเงินมันไม่มีเขาใช้อ่ะโอ้แล้วเจ้าหนี้มันไม่เดือดร้อนมากกับคุณเหลือเขาเงินไหมคุณยืม
1: ไอ้ตอนนี้มีพี่เจ้าหนี้บางรายหมกเม็ดที่ไอ้คือลูกหนี้รู้ว่าถ้าเวลาจ่ายหนี้ไปร้อยสองร้อยอย่างพี่บอกนี่มันสุดเขาก็เลยนิ่งปรากฏไม่แอบจ่ายเอง
2: บางทีมันก็โอนให้คนอื่น
1: โอนมาให้มัน
2: มีสลิปมา
1: ก็ต้องมาสู้กันในศาลแล้ว
2: ก็เป็นเทคนิ
1: ค
2: นะแต่จริงๆยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับว่ากู้ง่ายเนี่ยมันจะอันตรายแล้วไปกู้ในออนไลน์มั่งอะไรมั่งนะมีนะครับผมยังเสียดายแทนเขาเลยเป็นพนักงานการเงินด้วยธนาคารด้วยนะครับไปเห็นแก่ดอกเบี้ยเขาก็ล่อเอาคุณอยากได้ดอกเบี้ย 50,000 มั้ยเอามาเลย 300,000 บางคนไปก็ได้นะได้ 50,000
1: ก็ได้จริงเน
2: า
1: ะ
2: แล้วเสร็จแล้วพอได้ 50,000 เอาคุณอยากได้อีกไหมได้เป็น 200,000 เลยคุณเอามาเพิ่มเป็น 500,000
1: ครับ
2: เพิ่มไปเพิ่มมาไปถึง 20,000 ครับหายไปเลย
1: ครับ
2: นะคนที่บอกปล่อยมันจะเป็นไปได้ยังไงเราคิดด้วยสามัญสำนึกว่าปล่อยเงินกู้เนี่ยธนาคารก็ปิดไปเยอะแล้วนะ
1: ครับ
2: ปิดสาขาเยอะนะ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่ามันต้นทุนไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็ผ่านไอ้โทรศัพท์ใช้แอปหมดนะครับไอ้เลขรหัสอะไรพวกนี้ระวังนะมันกดผิดหรือลืมไปเนี่ยมันหรือไปให้เขาเราอย่าโดนนะครับ
1: แล้วขอย้อนถามเรื่องเมื่อกี้เป็นไงบ้างพี่ที่ว่ารถเช่าเนี่ยคดีไปถึงไหนแล้วครับ
2: คดีจะนัดวันที่14นะวันที่14
1: เขาฟ้องแพ่งหรือฟ้องอาญาครับ
2: ฟ้องเป็นแพ่งนะครับแล้วก็ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเวลาใดก็ได้นะผู้เช่าก็คือผู้เช่าซื้อแต่ว่าต้องส่งเงินให้หมดหรือเอารถไปคืนทีนี้รถไปคืนเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ผิดนัดไม่เกิน3งวดนะครับคุณคืนรถได้เลย
1: ครับ
2: นะแล้วสมัยก่อนที่มันเอาไปขายท่อตลาดก็ไปหัวกันซื้อถูกๆแล้วก็มาบังคับอีกแต่ผมบอกว่าถ้าเราไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะนะครับเดี๋ยวนี้บังคับอะไรเราไม่ได้นะเพราะว่ากฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยดูแลลูกหนี้เยอะทรัพย์สินเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องนุ่งห่มของใช้ในบ้านเนี่ยเงินบำเหน็จบำนาญอย่างค่าการนี่ก็ยึดไม่ได้นะครับ ระวังนะให้ค่าการกู้เราจะไปบอกว่าเดี๋ยวผมไปยึดบำเหน็จแล้วต้องให้เหลือเงินเขาเลี้ยงชีพได้ 20,000 แล้วไอ้ส่วนที่เกินก็หักได้ไม่เกิน 30% นะเหนื่อยนะครับเป็นเจ้าหนี
1: ้ทุกวันนี้ไอ้มันมีระบบมันก็ขู่นะพี่เนาะขู่จนเขากลัวบางคน
2: โอ้สมัยก่อนไอ้ที่หมวกกันน็อกเนี่ยน่ากลัวนะมันไม่กลัวใครเลย มาตีมาทุบหมดแหละ แต่ควรจะไปกู้ของธนาคารอะธนาคารออมสินก็ได้กรุงไทยก็ได้เขาก็พยายามช่วยชาวบ้านอะแต่บางทีก็ออมสินเคยไปปล่อยแล้วก็ปล่อยให้แม่ค้ากู้กัน 20,000 30,000 แล้วก็เบี้ยว
1: บางคนเขาก็เห็นง่ายๆนะคือเขาก็บอกว่าไปธนาคารเนี่ยมันต้องเตรียมเอกสารนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดแล้วก็เลยเนี่ยร้อย
2: มันก็เลยไปกู้ข้างนอก
1: ใช่
2: นะครับ
1: มักง่ายเลยนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ถ้าง่ายมันก็จะเสียหายเยอะนะครับแต่ถ้าอย่างจำนองเนี่ยถึงยึดไปนะกว่าจะไล่เราออกจากบ้านนี่ต้องขายได้นะครับนะครับแล้วการยึดนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะยึดมาแล้วถามว่าตอนเนี้ยขายท่อตลาดมีคนซื้อไหมสมัยก่อนขายท่อตลาดคนซื้อเขาก็รวมกันสัก3คน
1: ครับ
2: เอาไปให้ราคากัน
1: ครับ
2: ต่ำสุดแล้วก็ได
1: ้หัวกันเปล่า
2: หัวแต่เดี๋ยวนี้เขาว่าใครจะไปประมูลอย่างน้อยต้องวางเงิน 50,000
1: ครับ
2: นะครับ 50,000 แล้วก็ไม่น้อยกว่า 70% ของราคาประเมิน
1: ครับ
2: เขาถึงจะขายนะครับแต่มันเลยไม่ได้ขายแต่อยู่ไปถึงจะมีคนซื้อแล้วเขาเอาหมายมาให้ออก
1: ครับ
2: ว่าเขาได้ซื้อแล้วได้โอนที่ดินมาจากไอ้บังคับคดีแล้วอย่างเงี้ยออกถ้าไม่ออกก็ตำรวจไปจับ
1: ครับ
2: นะครับก็เ ป็นความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆ
1: อันนี้ผมเสริมพี่นิดนึงตรงที่ว่าบังคับคดีที่คดีแพ่งเนี่ยมันมีคนถามเยอะเลยเอ้ยคดีแพ่งถูกจับไหมผมก็เลยบอกแล้วมันจะมีตรงช่วงท้ายๆตอนบังคับคดีแหละตรงที่บังคับมีศาลออกหมายจับให้คุณออกนะศาลไม่ออกปุ๊บศาลถึงจะออกหมายจับ
2: หลังจากมีคนซื้อที่ดินแปลงนี้ได้แล้วไม่ออกแต่ระหว่างบังคับคดีอยู่มาปิดหมายขายจะถึงจะขายตลอดยังไม่มีคนซื้อถ้ามีคนซื้อแล้วเขาไปโอนแล้วเขาชำระเงินให้กับเจ้าหนี้แล้วบังคับคดีก็ออกหนังสือถ้าไม่นั่นเขาจะไปร้องศาล
1: ออก
2: หมายจับแล้วก็ไปให้ตำรวจผมยังเคยจะไปจับเหมือนกันแต่เขาก็ออก
1: ถ้าจับก็สึกก็หมดเขายอมออกก็หมด
2: ก็ออกไปแค่นั้น
1: แหละแค่นั้นแหละก็ไม่ได้ไปขัง
2: ถ้าไม่ออกก็ถ้าจำเป็นจริงๆก็ไปขออนุญาตศาลได้นะ
1: ใช่แต่เห็นทั่วไปคือก็จุดประสงค์แค่ออกมีหมายจับพระคุณยอมออกก็เดินออกบ้านเลยก็ไม่โดนจับ
2: ไม่เป็นไร
1: ก็นี่แหละการจะถูกจับ
2: ก็ลำบากนะจะเป็นเจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้ฟังแล้วอย่าโกรธผมนะอันนี้เป็นความรู้ทั่วๆไป
1: ตามกฎหมาย
2: นะครับมีอะไรอีกมันเป็นพอดีมันมีไอ้ที่ว่าพยายามฆ่านั่นน่ะ
1: ครับเป็นไงพี
2: ่โทษมันหนักนะครับ
1: คดีเป็นยังไงครับ
2: คดีอันนี้ก็ศาลตั้งผมเป็นทนายให
1: ้
2: ก็ผมไปเจอเขาที่เรือนจำ
1: ครับ
2: เขาก็เป็นคนพิการคำไม้คำสองข้างเลยกระดูกหลังเขาเสีย
1: ครับ
2: แล้วก็ทะเลาะกับเมียเขาผมจะหาโอกาสไปดูสถานที่ถ้าคดีอาญาเนี่ยผมจะต้องไปดูสถานที่ทุกที
1: ่
2: ถ้าไม่ดูเนี่ยเวลาเราไปซักค้านอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เพราะเราไม่เห็นนะครับไม่เห็นบ้านเป็นยังไงอะไรยังไงแม้นั้นเดี๋ยวไอ้คดีมันไม่สมบูรณ์
1: เขาตั้งข้อหาพยายามฆ่า
2: ตั้งพยายามฆ่า
1: แล้วเขาปฏิเสธเปล่า
2: เขาร
1: ับพยายามฆ่าเลยฮะ
2: เขารับในชั้นโรงพักไงแล้วก็อัยการก็บอกเขาก็ออกไปว่ารับแล้วผมไปคุยเขาที่เอาหนังสือใบเขาเซ็นอ่ะใบแต่งทนาย
1: เป็น
2: เราเห็นรูปร่างแล้วไปตีใครก็ไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็แผลเนี่ยเขาบอกรักษา15 วันจริงๆมันก็ไม่สาหัสหรอกนะครับแล้วก็เป็นมีดเขานั่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีปัญหากันก็เอามีดกรีดอ่ะใกล้ๆขู่
1: เมียนะครับเมีย
2: อ๋
1: อเมียจดทะเบียนอะไรไม่จดทะเบียนสมรสป่ะ
2: ไม่ได้ถามว่าจดไม่จดแต่เมียอายุมากกว่าแล้วก็ลูกอายุ10เพิ่งอายุ15
1: มีลูกด้วยกันด้วย
2: มีลูกด้วยกันคดีนี้น่าจะก็ผมก็จะรับนะรับทราบแต่บอกว่ามันพฤติกรรมเป็นอย่างนี
1: ้
2: นะครับว่าก็ศาลก็น่าจะลงโทษน้อยนะเพราะว่าคดีไม่อาจจะรอก็ได้นะเพราะว่าสภาพมันแย่มากเลยนะครับคือเหมือนกับพิการ
1: อ
2: ่ะนะครับแม้แต่พูดพิการนี่ผมแถมนี่นะไอ้นี่มันโบราณเนาะ แขนด้วนสองข้างตรงไหล่เนี่ยนะโดนข้อหารักกระทะใบบัว อ่านหนังสือโบราณมานะ
1: แล้วหลายเมื่อกี้เขาไม่ประกันตัว
2: เขาไม่มีเงินนะครับ
1: อ๋อครับครับ
2: ประกันก็ต้องหลายแสนอ่ะ200,000-300,000ก็ไม่มี
1: ครับพี
2: ่ก็ต้องนั่นอยู่นั่นนะจริงๆพอพูดถึงรับประกันก็ส่วนใหญ่ไปคิดว่าต้องมีตังค์อย่างเดียวถ้าพฤติกรรมดีมีเงินบางส่วนนะครับติดต่อที่ประชาสัมพันธ์อ่ะนะครับเอาพ่อแม่ถ้าเราเป็นลูกหรือเอาพี่น้องอะไรเนี่ยญาติเนี่ยประกันมีหลักครับ
1: ประชาสัมพันธ์ที่ศาลหรอ
2: ที่ศาลเลยติดต่อประชาสัมพันธ์ศาลเลยแต่ได้มากจะไปโทษเราไปเจอพวกในหน้าแล้วก็เดี๋ยวก็จะคุณก็เสียสารให้เขาแสนละร้อยไอ้แสนละ 10% นะจริงๆก็บังคับอย่างนั้นเรียกสมัยก่อนไม่มีบังคับอย่างนี้เดี๋ยวนี้ศาลบอกว่าต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นคู่ประกันของศาลประจำศาลเลย
1: ต้องประจำศาลไม่ใช่ทำเองนะ
2: ก่อนมันใครก็ได้แล้วก็ไม่เกินร้อยละ10
1: ครับ
2: แสนละ10ก็คือแสนหนึ่งเขาเรียกได้หมื่นเดียวนะแต่เขาก็ยังมีซิกแซกอาจจะบอกว่าต้องมีทนายพอดีก็พูดอย่างนี้มาถึงว่าถ้าเป็นคดีอาญา
1: ครับ
2: ขึ้นศาลให้ศาลตั้งเลยนะครับให้ศาลตั้งทนายให้อย่าไปบอกว่าทนายขอแรงอะไรนี่มันไม่มีความรู้คุยก่อนบางทีก็เปลี่ยนได
1: ้
2: ถ้ายังคุยกันไม่เข้าใจ นะทนายก็เปลี่ยนได้จำเลยก็เปลี่ยนได้มันมีคดีก็หลายปีละแทงคนตายที่ป่าเหวนั่นน่ะ
1: ครับ
2: เป็นแล้วก็คล้ายๆติงตองหน่อยแต่มีความรู้อีกศาลตั้งทนายให้ 3-4 คนอ่ะ
1: ครับ
2: ไม่ยอมมาถึงผมอ่ะก็ยังไม่ยอมอีกศาลบอกยอมไม่ยอมเซ็นไม่เซ็นเอาละแล้วก็สู้คดี
1: ครับ
2: เขาก็เลยติดเขาไปสู้ศาลก็ยังบอกว่าสู้ยังไงบันดาลโทสะหรือเปล่าก็ไม่เอาบอกป้องกันตัวอย่างเดียวเขาไปแทงพอดีมันไปแทงทีเดียวก็ตายอ
1: ่
2: ะนะครับตายก็ติดคุกอยู
1: ่
2: ลายมือสวยมากเลยนะแล้วก็รู้สึกกระจกนิติด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้เขียนอุดรฎีกาอยู่ในเรือนจำนั่นน่ะที่เชียงใหม่ก็เลยไม่ได้อภัยโทษจริงๆเข้าไปเนี่ยอภัยโทษเนี่ยถ้าไปเป็นคนดีนะครับ 2-3 ปีเนี่ยลดก็บางคนเนี่ยผมเจอเนี่ย18ปีติดแค่8ปีเอง
1: ครับ
2: ก็ฆ่าคนตายเหมือน
1: กันไอ้รายนี้ทำไมไม่ได้พระราชทานอภัยโทษครับเพราะอะไร
2: เขาไปอุทธรณ์ไง
1: ไปอ
2: ุทธรณ์เองแล้วก็พออุทธรณ์ก็ฎีกาแสดงว่าคดียังไม่จอดไง
1: คือเขาอุทธรณ์เองเลย
2: เขาทำเองเขาเข้าไปเรือนจำไปทำเอง
1: ฉลาดเกิน
2: ฉลาดเกินก็เลยติดอยู่ในนั้นน่ะนะครับ
1: ความสุขเขามั่ง
2: เมื่อกี้ไอ้คนนั้นน่ะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นคดีเก่า
1: ครับ
2: นะครับก็รักเขาก็เถียงว่าเขาแขนด้วนเขาจะไปยกกระทะได้ไง
1: ครับ
2: แต่สมัยก่อนภาษาก็เป็นเจ้าขุนมูลนายแล้วก็เขาฉลาดนะ
1: ครับ
2: ยกฟ้องเอากระทะกลับไปเหอะมันก็เลยก้มหัวไปกดกระทะแล้วก็มันก็กระเด้งไอ้หูเข้ามาแล้วก็ยกได้เลยจบเลยศาลเลยเรียกมาเลยเอาตีคุกไป
1: อ๋อไปเปิดเผยเองเลย
2: ไปให้หนอนหน้าเลยยกยังไงผมบอกของแขนด้วนสองเนี่ยแขนด้วนได้กำเนิดต้องมีแค่ด้วนแค่อ
1: ันนี้เรื่องจริงไม่ใช่มุกนะ
2: เรื่องจริงเลยแต่มันนานไปกดกันเอาหัวกดกระทะก็ยกไงเป็นขโมยเขา
1: ครับ
2: เราก็ฟ้องเกล็ดเล็กและเกล็ดน้อย
1: ครับ
2: ทีนี้นอกจากนี้แล้วผมอยากพูดเรื่องไอ้เรื่องรถยนต์เนี่ย
1: ครับ
2: นะหนึ่งขายรถยนต์ไป
1: ครับ
2: ไม่ไปโอน
1: ครับ
2: ถามว่าถ้าเขาไปขนยาเสพติดหรือว่าไงใครผิด
1: เขาจะตรวจถ้าเราม
2: ันทะเบียนก็เป็นรถเรา
1: ใช่
2: เราก็ต้องโดนอยู่ดี
1: ใช่
2: นะครับ
1: ก็ต้องมาสู้กันในศาลต่อ
2: ยากเลยนะ
1: มันก็เสียเวลาย
2: ากเลยนะ
1: ใช่
2: เผลอๆคุณเขาขนยาเยอะๆเนี่ยเรียบร้อยคุณไม่ประกันตัวก็ไม่ไหวแล้วเงินมันเยอะนะครับหรือว่าเขาไปชนคนเราก็ต้องเป็นจำเลยที่สอง
1: ใช
2: ่ถูกไหมถึงยังไม่ได้ขับ
1: แล้วพี่แนะนำยังไงดีพวกที่จะโอนยังไงง่ายๆเหรอ
2: ถ้าขายเนาะ
1: ครับ
2: ทีนี้ที่เขาไม่โอนเนี่ยก็คือเขาเอาชุด
1: ออนลอย
2: ออนลอย
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเขาเป็นพ่อค้า
1: ครับ
2: ถ้าไปขายแล้วไปแก
1: ้ครับ
2: รถมันเสื่อมราคามันลดหมายว่าเอาคนนี้ซื้อมากี่ปีมันต้องหลายมืออ่ะ
1: ครับ
2: มันไม่ใช่มือสองเนี่ยมันกลายเป็นมือสามมือสี่มันก็ไม่มีราคาพ่อค้าก็จะก็ซื้ออย่างนี้ก็โอนนะครับก็ซื้อขายกันให้มันถูกต้องอะเนาะเพราะว่ามันก็มีเยอะเลยก็ยังไม่ซา
1: คร
2: ับ ผมไปนั่งให้การปรึกษาที่โรงพักก็เจออย่างนี้บ่อยนะครับมาถามเขาไปชนคนแล้วเอาแล้วทำไมฉันต้องก็ขายไปแล้วถ้าเราจะแก้มันยังนั่นก็ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะเขาก็ไปขอลงประจำวันไว้ที่ตำรวจ
1: ครับ
2: ว่าได้ขายไปแล้วมันก็ขึ้นศาลมันก็พอมีหลักฐานมาสู้คดีได้ดังนั้นขายเอาเงินมาแล้วก็โอนเลยนะครับ
1: ไอ้อย่างชนไม่เท่าไหร่พี่อย่างที่พ่อพี่พูดไว้แกถ้า
2: ไปขนยาน
1: ี่กว่าจะพิสูจน
2: ์โอ้โ
1: ธ่เหนื่อยเลย
2: แล้วมันไปขนมันไม่ใช่ขนน้อยๆนะขนเยอะๆเลย
1: อย่างผมเคยประสบการณ์จริงเขาออกหมายเรียกนะพี่ที่ลักษณะเนี้ยตำรวจออกหมายเรียกก็ปรากฏไปค้าขายอีกไม่ได้อยู่บ้านอ้าวหมายก็ไม่รับเขาออกหมายจับอีกโอ้โห
2: เนี่ย
1: หนักเลยพี
2: ่ออกหมายเรียกไป 2-3 ครั้งไม่มาก็ไปขอศาลออกหมายจับ
1: ก็ที่จริงคือไปค้าขายต่างจังหวัด
2: ไม่รู้เรื่อง
1: โดนออกหมายจับไม่รู
2: ้เพราะว่าทำอย่าเรียกว่าเอาง่ายว่ามักง่ายเนาะมันจะเดือดร้อนแก้ไขยาก
1: ในคดีนี้ก็สู้หลุดนะแต่กว่าจะหลุดก็ต้องเสียค่าทนายเสียเวลา ต้องโดนจับไปกว่าจะยื่นประกันได้อีกโหนานเลย
2: แล้วเวลาเอารถไปล้างก็ดูมันร้านนั้นมันเคยไปล้างไห
1: ม
2: แล้วของมีค่าอะไรเอาออกได้นะพองผ้าอะไรที่วางไว้บนรถ เดี๋ยวหายไปไม่รู้เรื่องอีกแล้วอีกอย่างนึงถ้าจะซ่อมนะอู่ที่เราไว้ใจเคยซ่อมทำไอ้นั้นเข้าศูนย์เลยนะผมรถผมก็ใช้มาเกือบ30ปีแล้วผมเข้าศูนย์ตลอดอ่ะนะครับถึงจะมีอู่รู้จักกันเท่าเล็กๆน้อยก็เข้าเดี๋ยวก็เอาไหล่ที่ว่าไม่เสียออกไปผมเคยโดนที่บันทึกเลยนะแล้วเราก็ไม่อยากเอาเรื่องเขาอ่ะแอร์เสียไอ้เราก็ขี้โลภอ่ะมนุษย์เราก็บอกไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เลย 6,000 เอง
1: ครับ
2: เราเช็คไปแล้วมันลดมัน 9,000 น่ะเขาก็เปลี่ยนเลยแล้วก็เขียนใบเสร็จด้วยนะว่ารับผิดชอบ6เดือนผมขับไปกรุงเทพอ่ะเอ๊ะแอร์มันทำไมไม่เย็น จอดที่ปั๊มเอ๊ะอะไรมันหลุดลงมาเป้งพอดีอ่ะไปดูอ๋อแอร์มันพังไปละนะครับแล้วก็เลยไปกรุงเทพก็วิ่งไม่มีแอร์นั่นน่ะน้องก็เป็นเจ้าของอู่เขาถามพี่เขาหลอกพี่ มันเอาสีพ่นที่จริงมันก็ถ้าเราไปแจ้งความเขาก็ผิดแหละเราก็ไม่อยากเอาเรื่องเราไม่รู้เองแล้วก็มัน 9,000 เราก็จะเอา 6,000 เนี่ยเอาของเรานั่นนะแล้วไปเปลี่ยนในอะไรมั่งก็ไม่รู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เขียน6เดือนไปวิ่งไว้มันทำไมไม่เย็นเราเนี่ยก็เราเปิดแอร์แล้วมันเป็นน้ำแข็งไงมันนี่เราก็เปิดกระจกให้มันไม่ใช่ไปจอดอะไรหลุดมาเราไปดูมันยังวิ่งได้วิ่งไปกรุงเทพนะครับ
1: มีทุกรูปแบบเนาะพี่เนาะ
2: ผมท่านมีอะไรไหมผมท่านน่าจะมีเยอะกว่าผมนะ
1: ไม่เยอะหรอกคือพอดีพี่ก็มีบอกเรื่องค้ำประกันผมเลยจะเอาหลักกฎหมายนิดนึงในเรื่องค้ำประกันมานำเสนอสักนิดหน่
2: อ
1: ยก็สัญญาค้ำประกันนี่ส่วนใหญ่ยังคนชาวบ้านทั่วไปยังแยกไม่ออกนะคือจริงๆแล้วสัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาอุปกรณ์ถ้าอย่าง
2: เป็นเบอร์สอง
1: ใช่อย่างกู้เงินเนี่ยเราไปค้ำประกันเนี่ยจริงๆคือค้ำประกันนี่คือเรียกไอ้เป็นสัญญาอุปทาน
2: ใช่
1: แล้วก็กู้เงินเป็นสัญญาประทานประมาณเนี้ย
2: ไอ้เจ้าหนี้เอาจากไอ้คนกู้ไม่ได
1: ้
2: มันถึงยังมาลงที่ผู้ค้ำ
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: อันนี้ที่ผมพูดหลักกฎหมายมาครับว่าตัวเองค้ำไปละอันนี
2: ้เซ็นสัญญาค้ำไปแล้วต้องมีหนังสือด้วยนะ
1: ใช่ต้องมีหนังสือ
2: แล้วก็อย่าไปเซ็นไปเรื่อยนะไม่ได้ดูตัวเลขอ่ะมีนะครับเขาก็ไปเติมเงินนะครับไม่ได้มีตัวเลข
1: และอีกอันหนึ่งที่มีคนถามบอกไอ้ค้ำประกันเนี้ยพ่อตัวเองค้ำประกันและตายไปเนี้ยถามว่ามันจะระงับไหมไม่ระงับ ไม่ระงับต้องตกทอดแก่ทายาทก็ต้องมารับหนี้แต่ก็บอกไปแล้วอย่าไปตกใจพอสมมติหนี้ที่เจ้าหนี้เรียกมา อะไรสมมติ500,000แต่ว่าไอ้ทรัพย
2: ์รับมรดกมานิดเดียว
1: แค่200,000เอาก็เจ้ากันไปไม่ต้องมีเสียเพิ่มละ
2: ไม่มีมรดกมาด้วย
1: ใช่ถ้าไม่มีเลยก็แล้วไป
2: แต่เจ้าหนี้เขาต้องพยายามฟ้องอย่างเดียวอ่ะ
1: ใช่
2: เขาไม่ปล่อยอ่ะเพราะว่าโอกาสเขาถ้าปล่อยมันก็เลยหลุดไปเลยก็ต้องฟ้องแล้วก็บังคับทุกวิธีทางที่จะได้เงินคืนเขานะครับขับรถแล้วก็ตำรวจก็ตั้งด่านเนาะ
1: ครับ
2: แอลกอฮอล์เนี่ยโหมันมีมาตั้งนานแล้วนะที่ว่าไม่เกิน 50% เนี่ย
1: มีนานนะพี
2: ่50มิลลิกรัมนานมากเลย
1: 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
2: ผมก็เป็นเบียร์แก้วเดียวมันก็ขึ้นแล้วมั้ง
1: เขาเคยลองแล้ว2กระป๋องถ้าคนร่างกายแข็งแรงพี่2กระป๋องเดียวไม่ขึ้นต้อง2กระป๋องเล็กนะครับไปแล้วขึ้นเลยคือ5ถึง50
2: อย่างผมแก้วเดียวหน้าแดงเลยแล้วมันก็มีโทษโดนปรับ
1: ครับ
2: นะครับแต่ทีนี้มันเสียการควบคุมแล้วไปชนเขานะครับ2บางทีไปเสพยานะครับเสพติดแล้วก็ตรวจเจอบางทีก็โดนแล้วอันตรายที่สุดก็คือถ้าคุณเป็นรถไม่ใช่รถส่วนตัวนะเป็นรถรับจ้างรถทัวร์รถบรรทุกยิ่งรถยิ่งใหญ่เท่าไหร่โทษยิ่งแพ้เยอะขึ้นมากแค่นั้นเพราะว่ามันทำให้เสียหายแก่ประชาชนทั่วไปมากนะครับอย่างขับระวังนะครับเดี๋ยวนี้มันลดดินเยอะแล้วมันไม่ใช่คันน้อยๆนะครับมัน10ล้อแล้วมันยังพ่วงข้างหลังอีกนะแล้วเขาจะเลี้ยวเนี่ยบางทีมันไม่พ้นนะเราเห็นเขาเลี้ยวให้เขาไปก่อนนะไม่นั้นเดี๋ยวเขาเบียดเรา เนาะแล้วก็จะมีเรื่องมีราวกันเยอะ
1: บางทีก็ไปชดใช้ค่าเสียหายให้เขาครบนะพี่ได้ได้เต็มทุกบาททุกสตางค์ได้นะแต่พฤติการตายเยอะศาลท่านลงเลยนะไม่มีรอ
2: ถ้าอย่างนั้นก็เป็นโทษที่ศาลจะต้องลงโทษหนัก
1: ดูตามพฤติการ
2: คุณต้องยังไงระมัดระวังอ่ะแต่ถ้าขับรถไฟอ่ะ ผมถามไม่รู้จริงๆนะให้มันมีใบขับขี่ไหม
1: มี
2: เขาต้องไปเรียนก่อนใช่ไหม
1: ใช่
2: ถึงจะมาขับรถไฟได้ใช่ไหม
1: ทุกอย่างมีใบขี
2: ่
1: ทั้งเรือทั้งเครื่องบินทั้งรถไฟแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะไม่รู้เขาใบขี่รถไฟเป็นยังไง
2: แต่ไปอยู่ในทางเขานี
1: ่ใช่
2: ระวังนะครับไอ้แยกเหมืองง่ามันจะมาตอนก็สักประมาณ8โมงกว่าๆน่ะระวังนะ
1: แต่ถ้ารถไฟเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเปิดสัญญาณอะไรทุกอย่าง
2: ก็มาในตามระยะ
1: เขาพิสูจน์เขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้เขาก็รอดได
2: ้เข้าไปในทางเขาเนี่ย
1: ใช่
2: แล้วก็เดี๋ยวประมาณขับรถเราหัวไวตาไวแล้วก็อย่าเร็วเกินไปนะครับเพราะว่ามันเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะแล้วก็ควรจะไอ้พ.ร.บ.เนี่ยคุ้มครองไอ้การบาดเจ็บเนี่ย
1: ผู้ประสบภัย
2: ผู้ประสบภัยจากการใช้รถเนี่ยแล้วในนี้กฎหมายออกใหม่อีกตั้งกันยาไปต้องตรงกับไอ้ปีพ.ศ.ของเสียภาษีรถยนต
1: ์ละเอียดเลยนะ
2: เพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวมันไปเหลื่อมแล้วไปเสียหายนี่ไม่ได้มันมีเคสหนึ่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เราออกไปไอ้ตรงคูบาเนี่ยโค้งคูบาเนี่ยที่มีลูกคูบาอันตรายมากนะครับออกมาก็ชนคนซ้อนเสียชีวิตนะครับแล้วก็กำลังขาดวันเดียวกำลังจะไปต่อ
1: ครับเรียบร้อยเลย
2: ทีนี้ไอ้คนขี่นะโดนติดคุกเลยนะครับติดคุกไปหลายปีอ่ะแล้วก็ต้องเสียเงินค่าช่วยทำศพช่วยขาดรายได้อะไรอีกเยอะมันไม่ใช่ค่าทำศพอย่างเดียวนะครับเขาจะคำนวณว่าคนเนี้ยสมมติอายุสัก40แล้วทำงานมีเงินเดือนเท่าไหร่ไปอีกนับไปถึง60ปีเนี่ยมันก็20ปีอ่ะ
1: ครับ
2: ก็คูณเข้าไปได้20ปีมันกี่เดือนกันแล้วเอาเงินเดือนคูณเข้าไปมันก็มีเคสนึงไปชนที่แถวป่าซางหรือไงพอดีเป็นค่ารายการศาลต้องให้ประกันตัวนะถ้าไม่ประกันตัวก็ไม่ปล่อยนะขณะเป็นเจ้าหน้าที่นะนะเขาก็เรียกมาเยอะ
1: ครับ
2: 3 4แสนก็ต้องคุณไปเจรจาให้ดีนะครับต้องซื้อประกันภัยอย่างน้อยชั้น3เผื่อไว้
1: ใช
2: ่ปี 2,000 นะ
1: ครับผมก็ใช้แบบไอ้นั่นน่ะประกันค้ำจุนนะพี่เวลาเขา
2: เราไปชนเขา
1: เราไปชนเขาที่จริงถ้าเราใช
2: ่ถ้าชนเราไม่เป็นไร
1: เราซ่อมเอง
2: ซ่อมเองมันปีทั้ง 2,000 มันคุ้มประมาณเดือนนึงไม่ถึง200
1: พี่ผมขอวกมาเมื่อกี้หน่อยตรงที่ว่าเดินข้ามถนนประเทศไทยนะครับผมแนะนำนะครับอย่าวางใจสังคมประเทศไทยเราเนี่ยมี
2: ทางม้าลาย
1: มีไฟแดงตรงไฟแดงไฟเขียวข้ามถนน
2: อย่านะ
1: อย่าเพิ่งวัน2วันก็เห็นเด็กผู้หญิงอะไรข้ามถนนเป็น
2: เส้นขนานทางรถไฟอันตรายที่สุดอ่ะ
1: เพราะนั้นอย่าไว้วางใจต้อง
2: มันมีแยกหลายแยกที่ไม่มีไฟแดง
1: ครับ
2: นะครับแล้วอย่าไปมองว่าดูให้ดีนะแล้วระยะอย่าว่ารถเขารอนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมไปศาลแล้วขากลับเนี่ยเสียวที่สุดอ่ะเพราะต้องไปอ้อมไปตรงนั้นไอ้ที่เขาจะทำทางรอดยังไม่เสร็จเขาลงมาจากไอ้ดอยขุนตาลน่ะมันเร็วอย่างเดียวเลยนะครับถ้าออกไปเขาชนเราเนี่ยตายฟรีเลยแล้วต้องไปซ่อมเขาอีกฉะนั้นมองไกลๆหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้เขากำลังทำทางรอดตรงหน้าไอ้ส่วนราชการอ่ะนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าตรงนั้นเรียบร้อยก็ปลอดภัยแต่ตอนนี้ระวังหน่อยโอ้รถอีลุงตุงนั่งเลยออกจากศาลที่ต้องภาวนาแล้วภาวนาอีกนะ
1: โอ้ยพี่แม้แต่ไฟเขียวพี่ก็ต้องระวังนะ
2: ไม่ได้ไม่ได้
1: เพราะว่าบางทีไอ้พวกฝ่าไฟเหลืองมาพี่ใช่ไหมถ้าเรามันจะจ่าเอพอดีโอ้
2: ต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีแล้วจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยถึงจะบอกว่าเลี้ยวซ้ายผ่านได้คุณดูไอ้สำคัญที่สุดไอ้มอเตอร์ไซค์มันมองมันเห็นนะแต่ถ้ามันจะเลี้ยวแล้วเราไม่เห็นนะครับแล้วเราไปโดนเนี่ยมอเตอร์ไซค์จริงๆมอเตอร์ไซค์ผิดแล้วแต่เราต้องโหไม่รู้จะทำยังไงเกิดเขาเจ็บเขาอะไรก็ต้องดูแลเขา
1: ประเทศไทยอย่าไว้วางใจกฎจราจรทางม้าลายให้ระวังทุกอย่างเลยแม้แต่ผ่าไฟเขียวนึกว่าจะปลอดภัยยังโดนอีกบางทีเพราะนั้นต้องระวังทุกอย่างเลยครับ พี่หมดยังเดี๋ยวผมมีคำประกันเพิ่มอีกนิดนึง
2: ได้
1: พอดีบ้านเราเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมนะพี่เน
2: า
1: ะแล้วก็เวลาไปค้ำประกันเนี่ยไปค้ำคนเข้าทำงานเนี่ยสมมติว่าไประบุว่าไอ้เป็นลูกจ้างนะปรากฏว่าไปฝากเขาไปค้ำประกันว่าเป็นตำแหน่งหัวหน้าช่างเครื่องเนี่ยหัวหน้าไฟฟ้าแต่ไอ้คนหัวหน้าช่างเครื่องไปขับรถไปชนผู้อื่นบริษัทมาฟ้องคนค้ำนี้ฟ้องเราไม่ได้นะครับเพราะเราไปค้ำในฐานะตำแหน่งหัวหน้าช่างแต่เขามาฟ้องตรงขับรถชนและอันนี้อีกอันนึงอีกเคสหนึ่งคือกรณีคืออันนี้ค้ำประกันในพนักงานสินเชื่อปรากฏว่าพนักงานคนเนี้ย
2: ยักยอก
1: ไม่ทำงานไปอยู่ดีไอทางบริษัทก็เลยเลื่อนให้เป็นผู้จัดการ
2: เขาก็พ้นไปแล้ว
1: พ้นไปแล้วปรากฏมาไปยักยอกตนผู้จัดการมาฟ้องคนค้ำอันนี้หลุดฟ้องไม่ได้
2: เพราะว่าเราไม่ได้ค้ำเขาในฐานะเป็นผู้จัดการ
1: นี่แหละ
2: อันนี้เงินก็ไม่ได้
1: คนนี้คมมีเยอะเหมือนกันพี่เลย
2: เยอะเยอะก็ดีนะอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเคยได้ยินแต่มันเคยมีค้ำประกันผมบอกเลยค้ำประกันลูกหลานทำงานพอ อย่าไปค้ำประกันอย่างอื่นเลยนะครับจะยังไงจะโกรธเราไงเพื่อนอะไรเราก็บอกไม่เป็นไรเราค้ำไม่ได้เราเดี๋ยวเราต้องรับผิดชอบนะครับคุณไปหา
1: อันนี้มันก็เป็นดีกาปีเก่าๆละ4041ผมว่าตอนเนี้ยบริษัทมันก็จะประมวลเอาสิ่งบกพร่องมันจะต้องเขียนสัญญาละงี้คุณต้องรับก็ต้องพิสูจน์
2: กันไปไปสู้ข้อได้จริง
1: สู้ข้อได้จริง
2: ว่ามันค้ำประกันขนาดไหนแล้วจริงๆในค้ำประกันมันยังมีวงเงินอยู
1: ่คุณ
2: ดูวงเงิน
1: ครับ
2: ไม่เกินแสน
1: ไม่เกินวงเงินที่เราค้ำใช่
2: แล้วก็นั้นค้ำประกันเขาแล้วก็ต้องดูว่าที่จริงๆถ้าเขาไปทำผิดเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรเนาะเขาไปยักยอกเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องมันก็ต้องสู้ว่าให้ศาลเห็นว่าค้ำประกันใช่เขาก็ทำงานแต่เขาไปทำนั่นมันทุจริตในส่วนตัวเขาก็ไม่รู้ศาลจะว่าไงนะแต่มันก็อาจจะลดหย่อนไอ้เรื่องยอดเงินที่เราต้องค้ำประกันให้นะครับเพราะว่ากฎหมายดูแลประชาชนในฐานะที่เป็นผู้เป็นลูกหนี
1: ้
2: มากนะครับการยึดอะไรนี่ยากมากนะเคยยังไม่เคยไปยึดทรัพย์เนาะ
1: ยังพี่ยัง
2: ยากมากเลย
1: ก็มีคดีตอนนี้ตรวจทรัพย์ไม่เจอไม่รู้จะยังไงดี
2: มันจะยึดที่ดินได้อย่างเดียวอะรถยนต์ก็ยึดไม่ได้มันเคลื่อนที่แต่ยึดจริงๆยึดได้แต่มันเคลื่อนที
1: ่
2: มันคุณจะไปยึดยังไง
1: มันก็เป็นภาระเจ้าหนี้พี่ต้องไป
2: เจ้าหนี้นี่เหนื่อยที่สุดนะ
1: เหนื่อย
2: ผมวันนั้นของเครดิตยูเนี่ยนน่ะก็ปล่อยเงินกู้ 4-5 ล้านนะครับแล้วก็ตีราคาบ้านที่ดินเต็มเลยผมไปดูแล้วที่ดินมันก็ไม่เต็มแล้วก็ที่ดินเดี๋ยวนี้เขาก็อยากได้เงินกู้เนี่ยเขาไม่ไปประเมินที่กรมที่ดินนะ
1: ครับ
2: เขามีบริษัทประเมินก็เสียให้บริษัทประเมินแล้วก็ไอ้คนปล่อยกู้ก็สบายใจว่าผ่านละ
1: ครับ
2: เขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่จริงๆผมว่าไม่รู้มีอะไรกันหรือเปล่านะปล่อยเงินเกินตัวเพราะเป็นใน10เองอ่ะปล่อยกัน4ล้านก็บอกใน10ยังเป็นทหารอยู
1: ่
2: นะครับ
1: ครับ
2: แต่มีอาชีพพิเศษคือรับเหมาก่อสร้างมันยังไงก็ไม่ได้เนาะปล่อยกัน 4-5 ล้าน
1: แถมงานพี
2: ่ครับ
1: กู้เงินที่ชาวบ้านเราจะงงกันอยู่คือสมมติว่าไอ้แดงเนี่ยไปกู้เงินไอ้ดำ2ล้านพี่ใช่ไห
2: ม
1: แล้วมีไอ้ขาวกับไอ้เขียวมาค้ำเนี่ยถ้าที่สุดแล้วไอ้ลูกนี่มันผิดนัดเขาก็ถามว่าเอาแล้วไอ้คนค้ำสองคนต้องเฉลี่ยต้องรับผิดชอบยังไงจริงๆคือเป็นลูกนี่ร่วมคือรับผิดชอบล้านหนึ่งแค่ล้านเดียวหารสองแต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าต้องรับผิดชอบคนละล้านไม่ใช่
2: แล้วก็ต้องไปไล่เจ้าหนี้ให้มันจนกันก่อนนะ
1: อันนี้กรณีใช่อันนี้พูดผลของกฎหมายละนี่แหละคือไม่ใช่รับผิดชอบคนละล้านนะครับคือล้านหนึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันสองคนเพราะว่าผู้ค้ำเขาถือว่ากฎหมายว่าเป็นลูกหนี้ร่วม
2: หารกัน
1: ใช่หารกันไม่ใช่ว่าไปรับคนละล้านไม่ใช่บางคนเข้าใจผิดเยอะเลยครับ
2: โดยมากพอฟ้องมาเนี่ยผมอยากให้ไปหาสภาทนายความก็ได้เนาะไปลองดูอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ได้ไปยุติธรรมจังหวัดอยู่ใกล้ๆขนส่งอ่ะเขาก็มีทนายนั่งแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องใช้ทนายเขาดูแล้วเขาเสนอแล้วเขาก็ ตั้งให้จะใช้เวลาประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับหรืออันเนี้ยสภาก็มี
1: สภาเราติดต่อตรง
2: ที่อยู่ไอ้เคปาร์ค
1: เคปาร์ค
2: ไอ้ปลายตายมาไอ้ตรงไอ้สะพานไอ้ดอยตีเนี่ยล่ะแต่มันเลี้ยวยากหน่อยลงไประวังหน่อยแล้วกันแล้วต้องไปต้องถ้ามาจาก
1: ถ้ามาจากดอยตีก็ไม่ต้องอยู่เทินละให้อยู่ซ้ายมือเลย
2: เข้าซ้าย
1: ไปเริ่มเลยสรุปแล้วไปได้ที่ไหนบ้างพี่
2: ตำรวจ
1: ที่โรงพักนะ
2: โรงพักกองเมือง
1: กองทอง
2: กับที่นิคมอุตสาหกรรม
1: แล้วก็ที
2: ่แล้วก็ที่ศาล
1: ครับ
2: ศาลเด็กมีทุกวันนะครับศาลเด็กเปิดเสาร์อาทิตย์นะ
1: ไอ้ทนายเนี่ย
2: มีคนนั่ง
1: มีคนนั่งอ่ะ
2: มีทุกวันเลยแต่ถ้าศาลจังหวัดนี่ตามวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการโรงพักทุกวัน2ที่กำลังจะขยายอีกที่นึงสองที่
1: ที่ป่าซาง
2: แ
1: บบน
2: ี้แต่งบยังรออ
1: ยู่ยังรองบ
2: เชียงใหม่เนี่ยเยอะเลยเขาเป็นเขตเป็นภาคด้วย
1: ก็แนะนำให้ไปพบนะครับเพราะว่าถ้าไปทางทนายจะดีใจทางประธานสภาจะแอบดีใจมีคนใช้บริการนะพี่นะยิ่งมีคนมาใช้บริการทนายเขาชอบ
2: แต่ส่วนใหญ่เขาไปติดต่อที่ตำรวจใจเขาก็ชาวบ้านเขาก็มุ่งไปที่ตำรวจอะบางทีผมไปคุยถามเรื่องอะไรเขาก็มองหน้าเราก็ต้องไปคุยบอกเนี่ยทนายมานั่งเนี่ยก็หลวงเหมือนกันแล้วเราก็ช่วยเราจะได้นั่นเพราะว่าแต่ถ้านิคมเนี่ยดีบางทีเขาก็บอกว่ามาคุยทนายก่อนก็ได้นะครับแล้วก็นั่นแต่บางทีกองเมืองเขาก็ว่ากันไปมาแจ้งอะไรหายอะไรก
1: ็พี่ไปนั่งนี่มีคนมาปรึกษาเยอะครับแต่ละวันเนี่ย
2: มีทุกวันอ่ะแต่บางทีเราไม่ได้ลงเคสไงลงก
1: ็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรครับ
2: สารพัดเรื่องแล้วก็เมื่อสองวันไม่นั่งนี่ก็แปลกๆเนาะ
1: ครับ
2: เป็นผู้หญิงก็ตอนแรกเรานี่ก็ยังเรียนหนังสือก็ถามเรียนหนังสือไหมก็ทำงานแล้วอายุ21แล้วก็อาชีพเสริม
1: ครับ
2: ขายเสื้อผ้า
1: ครับ
2: มันก็มีคนเข้ามาซื้ออ
1: ืม
2: ทีนี้มันบอกว่าเขาก็โชว์นะ
1: ครับ
2: คุณสวมให้ฉันดูก่อนยังไงสวมพอสวมแล้วก็มันก็ถ่ายรูปไปเลยนะ
1: ครับ
2: ถ่ายรูปไปแล้วพอติดต่อไปอีกทีมันปิดแอปของมันไปแล้วผมกลัวมันเดี๋ยวมันไปทำอะไรให้มันเสื้อผ้าไม่มีก็ได้มั้ง
1: เอาหน้าไปใช้ป่ะ
2: เอาหน้าไปใช้ป่ะฉะนั้นก็ระวังเขาก็เลยบันทึกประจำไว้ได้แค่นั้นน่ะนะครับมันก็ใช่ไหมคนร้ายเนี่ยมันยากนะ
1: ทุกรูปแบบ
2: มีสารพัดแหละเราก็พยายามระวังมันต้องมันมีบอกว่าไอ้เสียหายทรัพย์สินนี่มันก็เสียอกเสียใจแล้วเนาะบางทีก็เสียเรื่องตำแหน่งหน้าที่ก็เสียอกเสียใจแต่ถ้ามันเสียไอ้ความคิดเราเนี่ยเนาะประมาทเนี่ยมันต้องเจ็บใจมากกว่านะฉะนั้นให้ระมัดระวัง
1: ให้พี่ถามอย่างถ้าสมมติพี่ไปนั่งเนี่ยนั่งที่โรงพักใช่ไหม
2: ครับผม
1: แล้วผู้เสียหายมาปรึกษาพี่เนี่ยแล้วเกิดเขาถูกใจพี่เขาจะว่าจ้างเลยหรือ
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
1: เขาจะยืนยันหัว
2: ไม่ได้
1: หัวเด็ดตินขาได้ไหม
2: ไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้ไ
2: ม่ได้ที่ศาลก็ไม่ได
1: ้เออ
2: ยกเว้นนานๆเขาไปเกิดขอเบอร์โทรศัพท์แล้วติดต่อเรามาสักสองสามเดือนอะไรเนี่ยเป็นพวกมรดกอะไรพวกเนี้ยเราก็อาจจะถ้าเราทำให้เขาปกติเลยนะเขาไม่ได้มีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแต่มันเป็นมันญาติเลยเป็นกติกาของที่ไปนั่งเนี่ยอย่าไปถือโอกาสเพื่อจะไปรับงานให้ตัวเองนะมันผิดมากเลยนะครับ
1: แล้วก็ไปนัดก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่ได้
1: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้นัดเลยจุดสักสองอาทิตย์เขาตามมาที่สำนักงานนี่ได้เปล่า
2: ก็ต้องดูมันเคสนั้นแม่หรือเราไปซิกแนวยังไงให้เบอร์เขา
1: ไม่ซิกก็ไม่อะไรสักอย่างมันถูกใจเราเฉยๆนั่นไม่มีคนถามผมนะพอดีผมไม่เคยไปนั่งอ่ะ ผิดแล้ว
2: มันก็เคยมีนะอันเนี้ยเขาหย่ากันแล้วก็สามีต้องส่งเขาเดือนละ 20,000
1: ครับ
2: แล้วก็หยุดไป 2-3 เดือนตอนนั้นผมออกวิทยุที่วัดสันปะยางหลวงนะครับเขาก็โทรเข้ามา
1: ครับ
2: แล้วก็นัดผมก็ออกโนติสให้นะครับออกโนติสให้เขาก็ได้ตังตามปกติ
1: ครับ
2: นะเราจะไปเรียกอะไรก็ไม่ได้
1: ครับ
2: นะอย่าไปเอา เอาหน้าที่ที่ได้โอกาสแล้วไปเอาผลประโยชน
1: ์
2: แล้วว่ามีน้อยนะครับแต่มารยาททนายความเขาก็บังคับไว้ให้ระวังนะครับบางทีบางคนนะแต่น้อยมากอ่ะบางทีก็เรื่องที่มันไม่ยากก็บอกมันยากนะแล้วก็เรียกค่าความอะไรแล้วก็นัดเดี๋ยวผมจัดการอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกเงินก่อนอะไรก่อนอย่างเงี้ยอันตรายอย่าไปเอาตัวทนายเราที่กว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมอบรมเดือนหนึ่งกรุงเทพผมขอย้ายไปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเลย
1: ครับ
2: เสร็จแล้วมันไม่ใช่แค่อบรมเดือนหนึ่งอบรมที่ธรรมศาสตร์เลยนะ
1: รุ่น
2: แรกๆรุ่น4รุ่น5เนี่ยอบรมเสาร์อาทิตย์แล้วต้องไปอยู่ออฟฟิศพอดีก็ยังอยู่ทกสก็อยู่ที่เขามีแผนกกฎหมายก็เลยฝึกงานที่แผนกกฎหมายด้วยแต่จริงๆผมเคยอยู่สำนักงานทนายความแต่ทำบัญชีเงี้ยแต่ก็เรียนรู้มานะครับมันก็พอเห็นสำนวนอะไรมันก็พอไปได้ผมมีอันนึงผมยังภูมิใจเลยนะครับเอาเรื่องแรกก็
1: ครับ
2: ผมอยู่ราชบุรี
1: ครับ
2: เขาขอแรงตอนนั้นผมก็ยังว่าไอ้ศาลขอแรงเนี่ยขอแรงจริงๆเลยนะไม่มีจ่ายตังค์ใจอะไรเนาะแล้วผมคิดอย่างนั้นนะผมมาลำพงก็อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าอย่างนั้นเลยขอแรงก็ดีผมไปช่วยทำบุญเขาโดนเจ้าของปืนเป็นพ่อหลวงบ้าน
1: ครับ
2: ปืนหายแล้วเขาบอกให้คนนี้เอาคนนี้ก็คือลูกของเพื่อนอ่ะ
1: ครับ
2: เห็นมันเข้าบ้านแล้วปืนหายผมก็ไปดูสถานที่บ้านอยู่นี
1: ่ครับ
2: รถขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
1: ครับ
2: แล้วเขาอ้างพยานเขาอ้างพ่อเขาพ่อเขาอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
2: อายุ80แล้ว
1: ครับ
2: ผมก็ไปดูผมก็ถามพ่อแล้วมันมีต้นไม้บังบ้านเขาไง
1: ครับ
2: ที่รถได้ยินแต่เสียงมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นไม่เห็นศาลก็ยกก็ลงเดินลงศาลมาเขาใส่ซองให้ ใส่ซองให้แล้วก็เปิดมาเปิดดูดิให้เราตั้ง 2,000 อีกอันนึงอยู่ราชบุรีเหมือนกันเขาได้ที่ดินมาสมัยร.5
1: ครับ
2: ใบเท่ากับกระดาษหนังสือพิมพ์เลย
1: ครับใบอะไรใบโฉนดอ่ะพี่
2: โฉนด
1: โอ้อ
2: ำแดงนางแดงแล้วเขาก็อยู่มานะ
1: ครับ
2: แต่ไม่มีชื่ออยู่ในนั้นแต่เขาก็ถือโฉนดอยู
1: ่ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าช่วยให้มีชื่ออยู่ในนี้มาแล้วเดี๋ยวจะไปแบ่ง
1: ครับ
2: ออกมา
1: ครับ
2: ผมบอกทำให้ได้เพราะว่ามันเป็นฮุกไม่เกิน10 ปีไปแล้ว
1: ครับ
2: ผมก็ไปร้องครอบครองปรปักษ์ครอบครองปรปักษ์ก็คือครอบครองที่ดินมีโฉนดนะครับเฉพาะมีโฉนดเลยนะนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปว่านศ2นศ3นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเคยทำแล้วนศ3เนี่ยที่ดินก็บอกเขาไม่มีระเบียบที่จะทำคุณต้องไปหาช่องทางอื่นผมก็ไปทำแล้วก็ผมเรียกเขาลายละ 2,000
1: ครับสมัยนั้นนะ
2: สมัยนั้นผมก็นึกว่าคุ้มละแล้วผมก็ไปเรียกไอ้พนักงานที่ดินที่มันรังวัดอ่ะ
1: ครับ
2: มาทำแผนที่ให้ผมแปดแปลงผมก็ให้เขาไป 2,000
1: ครับ
2: แล้วผมไปขึ้นศาลผมก็ยังงงตัวเองอยู
1: ่
2: เราคิดว่ามันเป็นคดีเดียวก็จ่ายแค่200ไม่ใช่ศาลบอกมันเป็นลายผมต้องจ่าย8ลายก็ 1,600 แต่ทำมาก็ภูมิใจก็ได้คำสั่งมาเพราะมันไม่มีใครมาคัดค้านแต่มันก็มีเขาไปถามแล้วเอาผมก็เอาพยานไปพ่อหลวงบ้านน่ะว่าเห็นเขาอยู่ตรงนี้ไหมผมไปถามว่าจะให้เขาพูดพ่อหลวงบ้านน่ะถามไม่เป็น ถามบอกทำอาชีพอะไรเขาบอกเขาทำการเกษตรถามเงื่อนสารบอกทำไมไม่ถามเขานอกจากเขาทำการเกษตรแล้วก็ทำอาชีพอื่นอะไรอีกไหมล่ะกว่าจะถามได้
1: ไม่ได้ซ้อมก่อนพี่
2: ไม่เจอไม่ได้ซ้อมเลยแล้วก็คนที่เอางานมาก็เป็นทนายที่ของไอ้ทกสนั่นน่ะ
1: ครับ
2: นัดบอกไปศาลแล้วคุณไปทำคดีนี้เราก็ไม่ได้เจอไอ้ตัวลูกความก่อนด้วย
1: คร
2: ับ ไม่ได้คุยกันเลยไปถึงก็เอาเนี่ยมันก็ผ่านแต่มันก็ผ่านมาได้นะครับของท่านก็มาเป็นถ้าได้ตั๋วเนาะ
1: ครับ
2: เห็นเมื่อกี้บอกว่าจะไปตอบเอาได้เนด้วยนี่
1: ครับ
2: ได้เนด้วยแล้วเดี๋ยว
1: จะไปยังเนจะได้เมษาครับเมษาได้ถ้าผ่านแล้วก็จบละ
2: ได้อยู่ละได้
1: ครับ
2: แล้วก็ยังไปสอบภาคศาได้
1: เราจะสอบอัยการลองดูลองอัยการศาลคงไม่ไป
2: อัยการก็ได
1: ้
2: แต่อัยการน่าจะได
1: ้สอบสักครั้ง
2: เ
1: พราะมีอายามเยอะกว่
2: าสอบอัยการเยอะ
1: ๆ
2: มีอะไรอีกไหม
1: ก็คงไม่มีแล้วถ้าเจอพี่เจอได้ที่ไหนเนี่ย
2: เจอที่ไหนโทรศัพท์หาผมแล้วหมอออกมาหา
1: ไม่ลูกความที่ฟังวิทยุเนี่ย
2: โอ
1: ้ไม่พี่ไปนั่งเวรตรงกองเมืองกับพี่นิคมมาไหนอ่ะ
2: มันไม่ได้บอกวันไม่ได้มันเป็นลงตามวัน
1: แต่ผมไม่ไปนั่งนะไม่เจอผมนะครับผมถามแทนพี่ชลชัยเฉย
2: ไม่โทรศัพท์หรือถามคนอื่นก็แล้วกันเพราะโดยมากก็อยากจะให้คำปรึกษาอย่างเดียวไม่อยากรับคดีแล้วเพราะว่าคดีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไปง่ายๆแล้วก็ยาวจะเลิกเหมือนกันนะเพราะผมอายุเยอะแล้ว
1: โอเคหมดเวลาแล้วไหมพี
2: ่โอ้18นาฬิกา
1: ครับงานลาท่านผู้ชมเลยไหมครับหมดเวลาแล้วพี
2: ่ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่รับฟังก็ติดตามรายการน่ารู้ทุกวันอาทิตย์นะครับ15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาครับวันนี้ก็สวัสดีครับ
1: ครับลาเรียครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังคร
1: ากก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: องสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053 525 566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดียามแล้งครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เจอกัน3รอบแล้วเนาะตั้งแต่เจ้าเนาะ9 โมงครับรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนเนาะ3 โมงแรงก็มาเจอกันครับรายการลำพูนสตอรี่นะครับนะก็ตอนนี้18 นาฬิกาจนถึง19 นาฬิกามาป้ากันครับรายการคิดดีเพื่อสังคมหลังจากตีคุณผู้ฟังรับฟังสาระล้วนๆเลยนะครับหลังจาก16 นาฬิกาเป็นต้นมาเนาะในส่วนของสวทส่วนกลางก็ได้รับฟังเนาะในเรื่องของคดีความต่างๆเคสตัดดี้ต่างๆแล้วก็17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาตะกี้นี่ก็ได้รับฟังการจัดสดเนาะจากปีปีทนายสภาทนายความจังหวัดละปูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็อยากให้เบาเนาะในเรื่องของข่าวสักหน่อยหนึ่งก็ไปติดตามกันได้นะครับในเรื่องของในส่วนของเพลงเพราะๆนะที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเยอะๆในชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านก็ขับรถขับดาเนาะแล้วก็หลายท่านก็เดินทางกลับมาจังหวัดละปูนมาทำงานในละปูนหลายท่านก็เดินทางผ่านเพื่อกลับไปทางจังหวัดบ้านเกิดเนาะไปทำงานเนาะภูมิลำเนาอีเนาะใช้คำว่าภูมิลำเนาดีกว่าคุณผู้ฟังครับก็ขอทุกท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะบอดี้เล่นมือถือคณะขับขี่นะครับบอดี้ประมาทเพราะทุกเส้นทางบอกว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับขึ้นรถก็ขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับบอกขับรถขับราด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนดเคารพกฎจราจรตัวนะครับบอดี้ประมาทถ้าเขาเผลอนะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวนี่ก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติขับรถนะถ้าเกิดบ่ไหวแต่ก็แวะปั๊มน้ำมันพักสักกรรมหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบดีเสี่ยงบนท้องถนนครับปะกันในช่วงแรกเช่นเคยนะครับทักทายกันเนาะแล้วก็ช่วงต่อไปก็ไปติดตามสาระแล้วก็เพลงนะที่ได้เตรียมไว้คุณผู้ฟังได้รับฟังตลอด1 ชั่วโมงต่อจากนี้ครับวันนี้วันติดฟังเพลงกันเยอะๆฟังเพลงกันเลยครับเดี๋ยวปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

ลับมาปากันในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้จะอูนในเรื่องของรถบัส EV เนาะคุณผู้ฟังครับใครนะที่ชอบเดินทางนะในเมืองนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะประหยัดก๊าซน้ำมันฟังเลยเพราะว่าในวันที่8กันยายนตีจะถึงนี่นะครับเตรียมใจรถลำพูน EV Bus หรือว่ารถเมล์ไฟฟ้าของคนละปูนได้เลยนะครับพร้อมที่จะออกสตาร์ทให้บริการกันแล้วเนอะนะครับที่ว้าวที่สุดนี่คือในเรื่องของขึ้นฟรีนะครับคุณผู้ฟังครับที่ว้าวดีเลยนะเขาขึ้นฟรีย่ำว่าขึ้นฟรียาวไป6เดือนเต็มตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้ลากยาวไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี70ปุ้นเลยนะครับ8กันยาถึง8มีนา70นะครับหลายทันติเอ๊ะเนาะแล้วรถจะวิ่งไปตั้งใดพ่องนะครับบอกเลยว่าครอบคลุมเนอะบอกว่าจะไปเฮียนกาไปทำงานไปกาดไปทำบุญนะครับเพราะว่ารถลำปูน EV Bus เนี่ยก็จะมีวิ่งวนทั้งซ้ายวนทั้งขวาเชื่อมจุดสำคัญในเมืองไว้หมดนะบอกว่าจะเป็นวัดพระธาตุริพุนชัยเนาะโรงเรียนจักคำคณาธรนะครับแวะช้อปปิ้งตีจำฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ก็ได้หรือจะไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะครับผ่านหมดนะครับรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนของเฮานะครับก็มีจุดขึ้นรถนะคุณผู้ฟังครับหน้าวัดประตูโขงนี่ก็มีนะครับมีป้ายรถเมล์อยู่นะครับก็ใครหู้เส้นทางเนาะไปดูได้ตีหน้าเพจอบจ.ลำพูนก็ได้หรือว่าเพจสวท.ลำพูน FM 95ก็ได้นะครับโดยคิวรถนี่จะเริ่มกันตั้งแต่ตีสนามกีฬากลางอบจ.ลำพูนเริ่มเที่ยวแรกตั้งแต่6โมงเจ้าเลยและก็ออกรอบสุดท้ายตอน6โมงเย็นนะครับรถจะออกทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เริ่มนะ6โมงเจ้านะครับเริ่มต้นตีสนามกีฬากลางอบจ.ลำพูนนะครับแล้วก็จะออกรอบสุดท้ายตอน6โมงเย็นนะครับฟังครับกับบดีลืมนะสนใจใครอยากจะประหยัดน้ำมันนะครับก็ขึ้นรถลำพูน EV Bus ก็ได้แต่คุณผู้ฟังครับความล่ำนะมันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะเทคโนโลยีนะครับคุณผู้ฟังมาเดี๋ยวนี้แล้วเนาะเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญยุคนี้แล้วบ่ต้องไปยืนชะเง่อคอนะรอรถเมล์ให้เมื่อยแฮมต่อไปหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TSB Go Plus นะครับ T เนี่ยตัว T Thailand นะ S Singapore B Bus นะครับแล้วก็มีคำว่า GoPlus นะโหลดได้ถึง iOS แล้วก็ Android นะโหลดติดเครื่องไว้พอโหลดปุ๊บนะเขาจะเช็คได้หมดเลยว่าเส้นทางเดินรถนะรถไปไหนพ่องนะครับจุดจอดรถอยู่ตรงไหนเวลาฮือบริการกี่โมงและตีมรถที่สุดนั่นก็คือดูตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์รถอยู่ในหูหมดนะครับวางแผนก่อนออกบ้านได้สบายเลยนะแล้วก็ไขติโลดวันนี้นะติดเครื่องไว้นี่นะข้อมูลในแอปนะครับจะเด้งขึ้นมาให้เห็นพร้อมกันในวันที่8กันยายนนี้เนอะคุณผู้ฟังครับโหลดแอปติดเครื่องไว้ก่อนอาจจะยังไม่มีอะไรอย่างอัปเดตแต่จะอัปเดตนะฟูลอัปเดตนะในวันที่8กันยายนนี้นะครับนี่ปัจจัยรถเมล์ธรรมดานะเพราะเป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้ารักโลกนะครับบนรถนี่จัดเต็มนะแอร์เย็นช่ำนั่งสบายไม่ต้องกลัวห้อนมี Wi-Fi ฟรีนะครับมี Wi-Fi ฟรีนะคือถ่ายฟีดกันเพลินๆเลยระวังนั่งรถ EV บัสนะแต่ก็บ่ดีลืมลงสถานีตัวเก่านะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บ่ต้องกลัวลงเพราะนะครับมีเสียงประกาศบอกทุกป้ายเลยใครที่เคยนั่ง BTS MRT ตีกรุงเทพมหานครนะเหมือนกันเลยจะมีเสียงประกาศบอกทุกป้ายนะขณะนี้กำลังจะถึงหน้าสวท.ลำพูนค่ะเนี่ยสมมุตินะก็เตรียมตัวลงเลยนะครับมีที่นั่งสบายๆนะครับบ่ใช้รถกันน้อยๆนะครับมีถึง22ที่นั่งอันนี้บ่รวมยืนนะคุณผู้ฟังครับตีนั่งสบายๆนี่2ที่นั่งเลยนะครับตีสำคัญคุณผู้ฟังครับรถนี้ออกแบบมารองรับรถเข็นผู้พิการตัวเนอร์มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่โดยเฉพาะเลยสำหรับการขึ้นลงสะดวกนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ได้ใจกันแล้วนะในวันที่8กันยายนนี่ใจฟรีหลักยาวไปถึง8มีนาคม2570ปุ่นเลยเนอร์คุณผู้ฟัง
พูดถึงในเรื่องของรถบัส EV บัสนะนะผู้ฟังครับมาก็ต่อเนื่องกันด้วยข่าวที่เกี่ยวกับการสัญจรเช่นกันนะครับก็เป็นการประชุมที่จังหวัดลำปูนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมนะครับก็มีการประชุมกันเวลา 13:30 น.ที่ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่นชั้น3ศาลากลางจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อพิจารณาและก็ขับเคลื่อนแนวทางการจัดระบบการขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางนะครับในที่ประชุมนะครับก็มีหลายวาระเนาะในเรื่องของการประชุมเนาะวันนั้นนะครับจะสรุปง่ายๆนะไฮไลท์การประชุมวันนั้นนี่นะครับคุณผู้ฟังก็มีในเรื่องของพิจารณายกเว้นการโดยสารในเส้นทางหมวด1สายที่2วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปูนไปนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งบริหารงานโดยองค์การนะครับบริหารส่วนจังหวัดลำปูนหรือว่าอบจ.ลำปูนนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระเนาะการใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนนะครับเดี๋ยวเช็คข่าวฮึดดีแห่งกำหนึ่งนะครับถูกต้องนะครับสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปูนถึงนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้นะครับรถไฟดังกล่าวเนี่ยตีเฮาอู้ไปตะกี้นะครับจะวิ่งผ่านสถานที่ลักๆเนาะไม่ว่าจะเป็นขนส่งจังหวัดสถานีขนส่งจังหวัดย่านชุมชนวัดดอยตินิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนตวยนะครับก็จะมีการทดลองวิ่งเข้าศูนย์ราชการนะก็จะมีการเตรียมทดลองนำรถโดยสารเนี่ยเข้าไปคือบริการรับส่งถึงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนเพื่ออำนวยความสะดวกคือกับผู้ที่เดินทางมาติดต่องานราชการโดยเฉพาะมีการอู้คุยกันในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการเดินรถเพื่อแก้ไขและก็ควบคุมคุณภาพการบริหารนี่เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมีความปลอดภัยสูงสุดก็ห้องได้ว่าเป็นแห่งหนึ่งข่าวดีนะครับที่จะช่วยให้การเดินทางในจังหวัดลำปูนี่คล่องตัวแล้วก็เซฟเงินในกระเป๋าได้นะครับก็บ่ได้ลืมเนอะช่วงนี้นะครับรถเมย์ลำพูน EV บัสนะจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะ8กันยายนนี้เป็นต้นไปย้ำเตือนกันแห่งกรรม1นะครับงานนี้จัดเต็มเพื่อชาวพี่น้องเพื่อพี่น้องชาวลำปูนโดยเฉพาะนะครับบ่ได้ลืมเนอะขึ้นฟรีตลอด6เดือนเต็มตั้งแต่วันที่8กันยายน2569ยาวไปจนถึง8มีนาคม2570เลยนะครับก็บ่ต้องกลัวตกรถหรือว่ารอเกินนะเพราะว่าโหลดแอปพลิเคชันที่ดีเจโอมว่าตะกี้เนาะก็จะสามารถเช็คตำแหน่งรถเส้นทางปลายจอดได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน TSB Go Pass นะครับโหลดฟรีได้ทางระบบ iOS และ Android นะครับวางแผนการเดินบ้านขออุ่นฝ่ายขออภัยคุณผู้ฟังครับวางแผนการเดินทางจากบ้านได้เลยชิวๆเลยครับฟังเพลงกันดีกว่าครับเดี๋ยวปะกันช่วงต่อไปครับ

มาป้ากันในช่วงนี้ครับในเรื่องของรถอีวีบัสเขาก็อู้กันบ่อยแล้วเนาะช่วงนี้นะครับจะอู้ถึงในเรื่องของรถไฟใครตีจอบนั่งรถไฟนะครับตีชอบนั่งรถไฟเดินทางด้วยรถไฟขึ้นสายเหนือนะขึ้นเหนือด้วยรถไฟนี่นะหรือเป็นพี่น้องชาวภาคเหนือเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่าวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับการยกระดับการคมนาคมครั้งใหญ่มาฝากกันนั่นก็คือความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือนะครับช่วงเด่นใจลำปางลำพูนเจียงใหม่ที่จะมาพลิกโฉมการเดินทางให้รวดเร็วปลอดภัยและตรงต่อเวลายิ่งขึ้นโครงการนี้นะครับก็มีความยาวเนาะรวมระยะทางยาว189กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางก็จะมีความหลากหลายเนาะครอบคลุมทั้งระดับดินนี่นะระดับปกตินี่นะครับ147กิโลเมตรเป็นทางยกระดับนี่29กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟนี่13กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือระยะทางรวมเนาะจากเด่นใจถึงเจียงใหม่แต่หัวใจสำคัญนะครับที่อู้วันนี้เนาะแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดนะครับของเส้นทางนี้นั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะโครงการนี้จะมีการทำรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางที่สำคัญคือบ่มีจุดตัดทางรถไฟหรือทางลักพันอีกต่อไปนะครับซึ่งจะช่วยลบภาพจำในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังทำให้รถไฟสามารถทำความเร็วในการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบบตัวในส่วนของจุดรับส่งนะครับหลายท่านก็หลักอยู่เนาะในส่วนของจุดรับส่งนอกก็จะมีการดีไซน์สถานีทันสมัยและรองรับผู้ใจนะทุกกลุ่มมีทั้งหมด18แห่งแบ่งเป็น17สถานีและ1ป้ายยุดรถนะครับมีสถานีเด่นๆกระจายตามขนาดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะไล่ระดับขึ้นเนอะสถานีขนาดใหญ่พิเศษ2แห่งได้แก่นครลำปางและเชียงใหม่สถานีใหญ่นะขนาดใหญ่2แห่งคือตีบ้านปินและลำพูนสถานีขนาดกลาง2แห่งเจนตีแม่เมาะสถานีขนาดเล็กแบบยกระดับ3แห่งได้แก่ศาลาแม่ทาผาคันนะครับและป่าเซารวมถึงสถานีขนาดเล็กแห่ง9แห่งตลอดเส้นทางโครงการนี้นอกจะทำให้เขาเดินทางได้ง่ายแล้วยังเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงภาคเหนือไปมาหาสู่กันได้อย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเส้นทางรถไฟทางคู่สายเหนือนี่สร้างเสร็จสมบูรณ์มาได้ในสถานีแรกที่คุณผู้ฟังจะไปขึ้นนี่ตีนในนะรอขึ้นแล้วก็นอกคุณผู้ฟังครับใครใครเห็นแบบดีไซน์นะการยกระดับนะครับแล้วก็ดีไซน์ของแต่ละสถานีระยะทางเราก็ไปดูได้ที่หน้าเพจสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ดีเจโอมลงไว้ให้พอละนะครับอ่ะพักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปครับ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมแล้วนะครับสก้ามก็จะทุ่มแล้วเนาะคุณผู้ฟังก็ขอฝากทิ้งท้ายกันสักน้อยเนาะรายการ DJ โอมนี่นะบ่จะเป็นช่วงไหนก็ตั้งเตอะช่วงสุดท้ายนี่ก็จะย่ำจะเตือนกันหน่อยในเรื่องของการขับรถขับรานะครับมารวมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันดีกว่าคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางโดยบ่ได้ประมาทนะครับอ่ะทุกเส้นทางความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดย้ำการทำกรรมหนึ่งนะครับดูแลสภาพร่างกายของคนขับนะก่อนจะออกเดินทางก่อนจะไปไหนสักตีหนึ่งก็ดูสภาพก่อนดูสภาพรถเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางขึ้นรถขึ้นราก็ขาดเข็มขัดนิรภัยทุกทีนั่งนะใจความเร็วตีกฎหมายเป็นกำหนดนะบดีเกินที่กฎหมายเป็นกำหนดเน้อคุณผู้ฟังแล้วก็บดีประมาทนะครับบดีเล่นมือถือเตื้อใครจะโทรเข้ามาใครจะติ้งจะตองนะถ้าเรื่องด่วนก็จอดรถหับนะครับถ้าโบเรื่องด่วนก็อลาไว้หันก่อนถึงที่หมายก่อนนะครับก่อยจับโทรศัพท์นี่นะคุณผู้ฟังครับบดีประมาทเฮาละสายตาจากท้องถนนแม่แต่วินาทีเดียว4วินาที5วินาทีก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตเฮาได้เลยนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญบดีเสี่ยงบนท้องถนนบนท้องถนนต้องเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเน้อคุณผู้ฟังครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz วันนี้ดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่าง

0: เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
0: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกว่าบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้

0: อบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
0: ้นายปริศวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
1: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
2: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทางนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี
3: ้ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีพื้นที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายี จ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดิอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดิอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดิอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
9: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาผู้ฟังนะคะไปคุยกับคุณหมอฟันผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมซึ่งถ้าใครดู TikTok แล้วก็ไถฟีดไปเรื่อยๆๆแล้วคุณเคยเจอคลิปคุณหมอฟันท่านหนึ่งซึ่งไม่มีใครเหมือนด้วยหลังจากรักษาสุขภาพฟันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาจะมีบริการร้องเพลงให้คนไข้ฟังด้วยเรียกว่าก็สร้างรอยยิ้มมีความสุขนะคะแก่คนไข้ที่มาใช้บริการกันเยอะเลยคลิปของคุณหมอถูกพูดถึงแล้วก็แชร์ส่งต่อความสุขกันมากมายวันนี้ไม่พลาดค่ะทางรายการของเราก็จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปเปิดใจคุยกันสนุกๆ นะคะกับทันตแพทย์โมหันศกภูเขียวเจ้าของคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะแต่ขออนุญาตเป็นช่วงที่2ค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอรุณรัตน์บัวแย้มจากกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยจะได้ไปคุยกับคุณหมอผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมสักครู่เดียวค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ๊ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ๊ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะจะได้คุยกับคุณหมอผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นทันตแพทย์เป็นหมอฟันที่ตอนนี้โด่งดังใน TikTok นะคะคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะได้คุยกับทันตแพทย์โมหันศกภูเขียวเจ้าของคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันจังหวัดอุบลราชธานีและตอนนี้คุณหมอพร้อมแล้วนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยค่ะขออนุญาตถามคุณหมอส่วนตัวนิดนึงว่าชื่อโมฮันเนี่ยเอาเสียงถูกใช่ไหมคะแปลว่าอะไรคะคุณหมอคะ
2: ชื่อโมฮันแปลว่าพระปริศนะถ้าความหมายจริงๆก็คือว่าผู้ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผ
1: ู้
2: มีรูปชมงดงามอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอ๋ออันนี้คือความหมายของชื่อนะคะเอาล่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะขอเริ่มเรื่องของเราเลยดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นหมอฟันที่เอนเตอร์เทนมากบริการคนไข้แบบมีการร้องเพลงด้วยจุดเริ่มต้นในเพราะเรารักในความเป็นนักร้องหรือว่าเราคิดอยากเป็นหมอลำแต่ด้านมากลายเป็นคุณหมอหรือยังไงคะคุณหมอ
2: คือเบื้องต้นเลยเนี่ยผมอ่ะจะว่าเคยเป็นนักร้องก่อนก็ได้แต่ว่ามันมีประเด็นก็คือว่าผมอ่ะเคยฝึกร้องเพลงตอนอายุ20ปีแต่ว่าร้องเพลงไม่เป็นโดนเพื่อนว่าโดนเพื่อนว่าก็เลยมีแรงใจที่จะร้องเพลงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้ก็พยายามผลักตัวเองจนได้มีโอกาสได้ไปเป็นนักร้องนำวงหมอลำและเราก็ได้ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นน่ะคือก่อนหน้านี้เราไปฝึกร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงในร้านอาหารหรือร้องเพลงอื่นๆก็ตามคราวนี้พอเรามาเรียนทันตแพทย์แล้วก็นำความรู้ตรงเนี้ยมาใช้ตอนที่เรียนทันตแพทย์ด้วยนะครับก็พาเพื่อนๆออกทำเพลงทำออกรับงานมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเพลงนะครับพอจบมาก็นำมาใช้ในคลินิกของตัวเองครับผม
1: อ๋อเอาละเริ่มเข้าใจแล้วทำไมถึงได้ร้องเพลงเพราะว่าเคยเป็นนักร้องมาก่อนแต่ที่สำคัญคือเป็นความพยายามมากเลยนะคะที่ฟังเพราะว่าตอนแรกเพื่อนบอกร้องไม่เพราะแต่ฉันมีความพยายามมาก
2: คือตอนนั้นเพื่อนตอนอายุประมาณ20ปีเพื่อนเล่นวงดนตรีสดดนตรีสดแล้วคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าการร้องเพลงมันคืออะไรผมคิดว่าร้องไปแล้วดนตรีมันก็จะคือมันจะเพราะเองก
1: ็
2: นี่เพื่อนพูดคำนี้ยังจำอยู่ในหูได้จนถึงตอนนี้คือว่าเพื่อนพูดเป็นภาษาเพื่อนกันเองนะภาษาอีสานแล้วบอกโมมึงร้องจังซีพวกกูเสด็จจังใดหมายความว่าไอ้โมมึงร้องแบบนี้พวกกูจะเล่นยังไงคือผมแค่อ้าปากขึ้นได้แค่ไม่ถึงประโยคเพื่อนก็หยุดเล่นดนตรีผมก็ตกใจมองหน้าเพื่อนเกิดอะไรขึ้นณวินาทีนั้นทำให้ผมมีพลังใจมีแรงผลักดันที่ผมพูดกับตัวเองว่าผมจะเป็นนักร้องให้เพื่อนดูให้ได
1: ้ค่ะและที่สุดก็ทำได้ด้วยเป็นทั้งหมอฟันแล้วก็เป็นนักร้องด้วยอยากถามคุณหมอนิดนึงเวลาเราร้องเนี่ยคนไข้เขาว่าอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรบ้างในครั้งแรกก่อนดีกว่าตอนที่เราไปอยู่เราถือไมค์แล้วไปร้องเพลงให้เขาฟังเนี่ยค่ะ อยากทราบ
2: คืออย่างนี้คือเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้หมอเนี่ยเคยออกงานของจังหวัดงานนู่นงานนี้อยู่เรื่อยๆนะครับคนไข้บางคนเขาก็อาจจะคุ้นเคยแต่สำหรับบางคนที่คนใหม่ๆเลยผมก็จะพูดว่าคุณแม่ครับตอนนี้เราฉีดยาชาเราระหว่างที่รอชาดีกว่านั่งหายใจรถกันเนาะคุณแม่หมอจะร้องเพลงให้ฟังอยากฟังไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เราถามเขาด้วย
2: ถามก่อนไม่ใช่จู่ๆจะร้องเลยนะ เพราะว่าบางคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบคือมันจะมีอย่างนี้ครับแต่ว่าน้อยนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรบางคนบอกว่าฟังเป็นดนตรีบรรเลงแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มร้องใช่ไหมเริ่มมีกระแสคราวนี้เป็นว่าคนอยากมาเพื่อมาฟังหมอร้องเพลงด้วย
1: ไม่ได้ปวดฟันแต่อยากมาฟังหมอร้องเพลง
2: ก็ทำฟันด้วยแต่ว่าหาเหตุเพื่อที่จะมา
1: เจออ
2: ย่างเช่นล่าสุดเนี้ยมาจากนอร์เวย์เลยนะ
1: คือ
2: เขามาเที่ยวเมืองไทยครับเป
1: ็
2: นคนไทยนี้แหละแต่เขาไปอยู่ที่นู่นแล้วคราวนี้เขาเห็นเราทาง TikTok เขาก็ให้แม่เขาซึ่งเป็นคนไทยอยู่นอร์เวย์โทรมาจองคิวแล้ว บอกว่าจะมาทำฟันแล้วก็ต้องให้แม่บอกว่าบอกหมอว่าอยากมาฟังหมอร้องเพลง
1: ด้วย
2: แล้วแบบนี้ก็มีแต่พอเราตรวจแล้วเคสนี้สรุปว่าฟันสะอาดมากไม่มีอะไรต้องทำเลยเอาถ้าอย่างนั้นก็ร้องเพลงเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่าทำฟัน500ค่าติ๊บ 1,500 ได้แบบนั้นกันเลย
2: เขาว่ากันอย่างนั้นก็แซวกันอย่างนั้นแต่เคยได้ติ๊บนะมีวันหนึ่งได้ติ๊บคุณแม่มาจาก
1: จริงเหรอคะ
2: อ๋อคุณได้ติ๊บเป็นเรื่องประจำเลยน
1: ะ
2: คุณแม่มาจากอเมริกาตอนนั้นโอ้โหได้ติ๊บกันกี่พันอ่ะได้เกือบหมื่นนะ
1: แล้ว
2: ก
1: ็
2: ค
1: ุ
2: ณแม
1: ่
2: แจกคุณแม่แจกท่านมาทำหลายอย่างไงไม่ว่าจะทำบีเนียทำข้อฟันทำอะไรก็ไม่รู้มาแล้วท่านก็แฮปปี้มากท่านก็เลยว่าให้กำลังใจแดนเซอร์น้องๆพนักงานนั่นแหละให้แล้วก็ให้กำลังใจหมอด้วยอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะอ๋อมีกำลังใจเยอะเลยติ๊บก็เยอะด้วยติ๊บเยอะกว่าทำฟันอีกแล้วมีแดนเซอร์ด้วยค่ะที่สังเกตดูแล้วก็ใส่ชุดทงชุดไทยแดนเซอร์นี่มาจากไหนคะเราไปเชิญมาหรือเป็นผู้ช่วยหมอฟันหรือยังไงอะคะ
2: คือแดนเซอร์นี่จะเป็นพนักงานของเรานี่แหละเบื้องต้นเลยพนักงานที่ผมรับเข้ามาเนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่สองสามอย่างหลักๆ ก็คือโอเคเธอทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ได้สองหมอชอบทำบุญใช่ไหมหมอว่าโอเคนี่ชอบทำบุญหมอจะพาสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นหรือไปทำบุญตรงนู้นตรงนี้เธอทำได้ไหมโอเคได้ไหมสามเงื่อนไขนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เป็นสิ่งที่ต้องทำได้ก็คือเธอฟ้อนรำได้ไหมแล้วก็จะเทสตรงนั้นเลยให้ฟ้อนให้ดูหมอก็จะร้องสดๆให้ดูแล้วก็ให้เขาฟ้อนได้ไหมได้ไม่ได้เราก็จะดูตรงนั้นครับอันนี้น้องๆเหล่านี้เขาก็พอทำได้แต่ก็ไม่ได้เก่งเลิศหรูนะแต่ว่าเขาทำได้ระดับหนึ่งบางทีก็ไม่ได้เตรียมกันเอาก็ว่าสดถอดตรงมือถอดเสื้อผ้ามาปล่อยให้คุณแม่ดูอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนบอกว่าไม่ได้อยากทำงานนะแต่ว่าอยากเต้นเลยมาสมัครที่นี่อยากเป็นพนักงานคุณหมอเพราะว่า
2: เห็นแซวเยอะมากเลยนะ
1: ใช่เพราะน่ารักมากเลยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้จริงๆเลยจากใจส่วนตัวของพิธีกรเลยว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะที่เป็นภาพนี้แล้วทำไมคุณหมอถึงคิดได้ว่าจะต้องทำแบบนี้มันเป็นเต็มมากๆเลยนะคุณหมอนะ
2: เรามีความรู้สึกว่าสิ่งไหนก็ตามถ้าหากว่าเราทำให้คนอื่นมีความสุขได้เราควรทำอันนี้คือเบื้องต้นเลยแล้วก็สิ่งที่เราทำได้เรามีอะไรบ้างนะนั่งพูดคุยกันก็เฉยๆน
1: ะ
2: อะไรอย่างเงี้ยเราร้องเพลงดีไหมเราก็เลยลองดูครับลองดูจริงๆเริ่มมานานแล้วนะในสมัยก่อนนั้นสื่อมวลชนแถวในอุบลน่
1: ะ
2: ส่งมาให้ผมคุณหมอลองดูหน่อยเถอะว่างั้นเลยจริงๆก็คือให้ผมใส่ชุดหมอดำร้องแล้วก็ทำฟันเลยฮะผมไม่เคยนะแต่ผมร้องธรรมดาได้
1: แล้วทำไหมคะ
2: ทำนะจากคลิปนั้นแหละทำให้คนรู้จักร
1: ู้
2: มันสิบกว่าปีแล้วนะจ๊
1: ะ
2: สิบปีแล้วนะ
1: โอ้นานมาแล้วนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็รู้จักคุณหมอหมดแล้วก็อยากจะให้คุณหมอปักหมุดกันเยอะไปหมดเลยนะคะเท่าที่ดูมาเนี่ยแล้วคนไข้เองก็มีความสนุกสนานไปด้วยฉะนั้นแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคนไข้คนมาทำฟันเนี่ยเขามานั่งทำฟันแล้วก็เขารู้แล้วล่ะว่าคลินิกนี้คุณหมอโมหันต้องร้องเพลงแน่ๆเขาสามารถขอเพลงได้ไหม
2: อ๋อได้
1: ได้ด้วย
2: แต่ว่าจะต้องเป็นเพลงที่เราร้องได้ด้วยนะเราร้องไม่ได้
1: ส่วนใหญ่เป็นแนวไหนคะเพลง
2: คือหมอถนัดลูกทุ่งภาคกลางได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ลูกทุ่งหมอลำครับแล้วก็เป็นหมอลำครับผมแต่ถามว่าหมอร้องเก่งไหมหมอก็ว่าหมอร้องได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าโดยบทบาทของเราเป็นหมอแล้วก็เราทำแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละอะไรเงี้ยคิดว่านะ
1: แต่ว่าเสียงตอบรับส่วนใหญ่เขาบอกว่าร้องเพราะเสียงดีเป็นภาพนั้นกันเยอะนะคะคุณหมอ
2: ขอบคุณทุกเสียงเลยบางทีเราก็ตอบคอมเมนต์ไม่ทันเหมือนกันงงมากเหมือนกันจุดๆคือจริงๆที่โพสต์ลงไปอ่ะเราฟังเองมันไม่พอเอายังไงดีพนักงานน้องๆบอกว่าคุณหมอขามันเลียวค่ะโพสต์ลงไปเลยค่ะแต่คลิปนั้นแตกล้านเลยนะงงมาก
1: ใช่แตกร้านหลายคลิปด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้คลิปเดียวนะคะ
2: หลายคลิปอยู่ครับผม
1: แต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้จะชอบฟังก็คือหมอลำหรือว่าลูกทุ่งนี่แหละใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับประมาณนี้คือเพราะว่าอยู่โซนอีสานเนาะส่วนใหญ่เขาจะมาฟังหมอลำแล้วบางทีมาคือมากันสี่สาห้าคนเนี่ยไม่ได้มาทำทุกคนนะครับมาเพื่อมาฟังเพลงจริงๆบางทีบางช่วงที่คลิปมันแมสคลิปคนดูเยอะๆแล้วมันมีการแชร์เยอะๆแล้วเขาก็แบบว่ามาตามกระแส งเงี้ยบางคนมาจากกรุงเทพก็มีคนไข้เคสหนึ่งมาจากพิจิตรบอกว่าผมปวดผมกินยาไว้ผมอยากมาเจอคุณหมอโอ้โห my god แล้วก็มาถอนจริงๆคือท่านก็ไม่ใช่ว่าจะมาแค่ทำฟันนะตั้งใจมาเที่ยวอุบลแล้วก็มาทำฟันกับเราอะไรแบบเนี้ย คือบางเคสนี้ต่างประเทศนี้คิดว่าโอ้โหเรามีญาติธรรมเกือบทั่วโลก
1: แฟนคลับเยอะมาก FC เยอะมากถ้าเช่นนั้นเนี่ยคือจะต้องฝึกร้องเพลงซ้อมไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยมีไหมคะคุณหมอในส่วนของคุณหม
2: อคือปกติแล้วโดยส่วนตัวเวลาผมขึ้นรถเนี่ยครับผมช่วงเวลาที่ขึ้นรถผมจะชอบซ้อมร้องเพลงเพราะเรามีเวลาไม่มากนักเราจะซ้อมร้องเพลงในรถครับผม
1: ค่ะ
2: คือเหมือนตอนนี้ผมก็อยู่ในรถนี่แหละผมก็คือจะเปิดซาวร้องเพลงครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงหลังๆมานี้ก็จะมีพบปะ FC ในช่วงใน TikTok มีไลฟ์สดบางทีก็2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งชั่วโมงนึงจะไม่เคยมีชั่วโมงนึงจริงๆหรอก FC ก็ออกไปเปื่อยแล้วช่วงหลังมานี้จะเป็น7โมงถึง8โมงเช้าเป็นแบบว่าทักทาย FC ก่อนไปทำงานอะไรแบบเนี้ยครับผมใน TikTok ช่องหมอโบหัน
1: ค่ะวันหนึ่งคุณหมอทำฟันไปด้วยร้องเพลงบริการคนไข้ไปด้วยนี่กี่เคสหรือว่าร้องให้ฟังทุกเคสหรือเปล่าคะคุณหมออ
2: ๋อไม่ทุกเคสบางเคสเขาก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะฟังลูกทุ่งหรือเพราะว่าเราร้องได้ลูกทุ่งกับหมอลำเนา
1: ะ
2: คือแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะพวกถ้าพวกน้องๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยอะไรมากส่วนใหญ่คนที่ฟังคนที่ชอบจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็ในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับคนไข้เขาก็ดูของเขาอยู่นะคุณหมอวันนี้อยากฟังเพลงจังเลยจะดูแล้วเคสคนไข้รอเยอะจังเลยเกรงใจ
1: จ
2: ะไปหลังนะคะวันหลังนะคะแต่บางเคสคันเนี้ยบางเคสมาสองสามครั้งไอ้เราก็ไม่มีจังหวะที่จะร้องให้ฟังเดินออกไปข้างนอกแล้วนะเดินออกไปจากห้องแล้วคุณหมอคะมาสามครั้งแล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะคะอุ้ยขอโทษ
1: คนไข้ก็เยอะคิวก็ยาว
2: ไปดึงแขนคนไข้กลับเข้ามาแล้วก็มานั่งร้องจะร้องให้ฟังแบบนี้ก็น่ารักแบบนี้ก็มีนะ
1: ค่ะ
2: เป็นแค่แล้วภาพแบบว่าตรงไปตรงมาเนี่ย
1: ค่ะเข้าใจเลยเพราะว่าในบางคอมเมนต์จะบอกว่าคุณหมอน่ารักมากๆแล้วก็มารยาทดีมากจะเป็นภาพนี้เลยคุณผู้ฟังมีหลายคนที่คอมเมนต์แบบนี้นะคะแล้วอย่างนี้สมมุติว่าร้องเพลงให้เขาเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้เขาฟังต้องเสียค่าบริการไหมเอาจริง
2: เอาจริงๆเลยนะ
1: ค่ะ
2: ไม่มี
1: แล้วแต่จิตศรัทธา
2: แล้วก็จิตศรัทธาก็เราก็จะไม่พูดถึงด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพูดถึงเรทราคาของการรักษาที่คลินิกนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เรทราคาค่าเฉลี่ยขั้นต่ำของราคาทั่วไปขั้นต่ำราคาสูงสุดของเรายังไม่ถึงด้วยซ้ำบางรายการแต่ว่าเนื่องจากว่าคลินิกของเราเนี่ยเราอาจจะต่างจากที่อื่นอีกคือผมสร้างเป็นถ้ำประกายทองคือมันจะมีสีทองคือเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคนเขาก็แบบว่ามันอลังการมันเวอร์วังกลัวจะแพงอะไรเงี้ย
1: ใช่เตยเข้าใจเลยอะไรที่แบบไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแบบโอ้โหอลังมากอ่ะเราจะไม่กล้าเข้าไปถ้าไม่ติดราคาเรารู้เลยว่ามันต้องแพงจริงๆนะแต่ไม่แพงนะคะในส่วนของคลินิกหมอโมหัน
2: ใช่อันนี้การันตีเลยถ้าเด็กมาเด็กฟันโยกฟันคลอนใกล้จะหลุดแล้วก็ไม่คิดตังค์ก็แถมปลายหรือตอนหนึ่งซี่แถมหนึ่งซี่อะไรเงี้ยก็มีนะเป็นเรื่องปกติไปอันนี้ไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำอย่างสม่ำเสมอ
1: ค่ะคนไข้ดูสนุกสนานแบบนี้ถ้าสมมติว่าถอนฟันเสร็จนี่สามารถลุกเต้นได้เลยถ้าเป็นเคสสุดท้ายยิ่งสบายใจเลยนะคะคุณหมอ
2: สุดท้ายน่ะบางคน 2-3 เพลงจะบอกว่าพอแล้วแหละแล้ว แล้วบางทีเราก็สงสารพนักงานนะบางทีเขาต้องเก็บข้าวเก็บของแล้วไปแอบกันติดอ่ะแค่นี้นะครับเดี๋ยวน่าจะเบื่อกันสักก่อนแล้วก็พูดแซวๆเล่นๆ
1: คือต้องร้องแบบจบเพลงไหมคะคุณหมอ
2: จบครับส่วนใหญ่จบนะไม่จบนะ
1: โอ้โหจบเพลงเลยอ่ะค่ะบูฟังมีการตกแต่งคลินิกให้เข้ากับบรรยากาศการร้องเพลงแบบนี้ด้วยคนไข้ก็ยิ่งชอบไปใหญ่เลยจากที่แบบว่ากลัวหมอเด็กๆก็ชอบใช่ไหมคะที่แบบบรรยากาศหรือว่าในส่วนของการตกแต่งร้านได้แบบสวยงามแบบนี้ค่ะ
2: เด็กชอบจ้ะเด็กชอบจะว่าแต่เด็กหรือผู้ใหญ่เลยจ้ะโดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยอันนี้คือเราก็แฮปปี้นะเพราะว่าเราทุ่มทุนสร้างตัวนี้คือสร้างเพื่อที่จะให้คนได้มาชมมาเห็นผู้ใหญ่เข้ามาหรือพระเข้ามาท่านจะบอกว่าเหมือนมาสวรรค์บางคนแซวแล้วนะที
1: ่
2: มา นี่มาทำฟันหรือมาหาเทวดาอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ย
1: เรายิ่งมีความสุขอะใช่ไหมคะ
2: เรามีความสุขคือตรงนี้มันเป็นสิ่งในจินตนาการที่ผมอยากจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้เห็นได้มีความสุขแล้วผมก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่ท่านเป็นประจำสวดทุกวันแล้วก็อธิษฐานจิตว่าใครมาที่นี่ขอให้สุขกายสุขใจเย็นกายเย็นใจใครมาปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายคนที่อยู่อาศัยก็ให้สุขกายสุขใจก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะจ๊ะ
1: เรามีส
2: องบทบาทเรามีสองบทบาท
1: ค่ะนึกว่าเป็นนักร้องที่ปลอมตัวมาเป็นคุณหมอบางคนว่ากัน
2: นี่บางคนแชร์แบบนั้นจ้ะแล้วก็ในจังหวัดเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติหลายงานของจังหวัดจะไปแสดงนู่นแสดงนี่อะไรเงี้ยครับก็มีคนเชิญหรือผู้หลักผู้ใหญ่เชิญอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นนักร้องดังระดับประเทศแต่ว่าเราก็ถือว่าเราแฮปปี้แล้วล่ะเราได้ทำสองสิ่งด้วยกันในเวลาเดียวกันทำงานด้วยร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยและยิ่งทุกวันนี้มันมีโซเชียลใช่ไหมครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งค่ายเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็หมอชอบแต่งเพลงหมอก็จะแต่งเพลงธรรมะแต่งทั้งธรรมะไม่ธรรมะและในช่องของหมอร้อยละ80-90หมอก็จะร้องเพลงแต่งเองอะไรเงี้ยมีคอนเซ็ปต์แบบนั้นและเอฟซีเขาก็จะรู้นะเพลงนี้ขอเพลงนี้ขอเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับอ๋อถึงว่าแวะไปฟังเพลงนี้ไม่คุ้นเลยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกอันนี้อ๋อแต่งเองด้วยแต่งเพลงเองด้วยเหรอคะเนี่ย
2: ส่วนใหญ่ด้วยแต่งเองครับแต่ว่าเพลงต้องตลาดถ้าเขาขอก็ร้องบางทีมีเอฟซีใหม่ๆมาเขาไม่รู้เขาก็จะให้เขาแต่ว่าเราก็จะแจ้งเขาว่าห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแต่งเองนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงพิเศษเฉพาะห้องนี้ถ้าใครไม่ได้เข้ามาห้องนี้จะไม่ได้ฟังนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไลฟ์สด
1: แต่เตยชอบนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเด็กๆที่ฟังคุณหมออ่ะเขาจะรู้สึกเลยว่าแหมสบประมาทฉันใช่ไหมว่าฉันร้องเพลงไม่เพราะใช่ไหมแถมเรียนหมอด้วยคือหนักนะคะแล้วก็ทำได้ทั้งสองนี่คือสุดๆไปเลยอ่ะแล้วกลายเป็นคุณหมอที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปเลยเขาเรียกว่าแบบนี้ได้ไหมคะคุณหมอ
2: ขอบคุณมากแต่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นอินฟลูนะจ๊ะไม่ถึงระดับนั้นมั้งแต่ว่าถ้าคนก็มองอย่างนั้นนะอย่างในจังหวัด
1: คนกดไลค์กดแชร์ขนาดนี้เขาเรียกว่าอินฟลูแล้ว
2: อินฟลูแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: มีพวกเขาเรียกอะไรสสมาให้ผมช่วยทำเพลงเกี่ยวกับรณรงค์ป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งแต่งทั้งร้องเองประมาณ10เพลงก็ทำให้พวกกลุ่มผู้สูงอายุของอุบลนะครับก็เผยแพร่กันในระดับหนึ่งประมาณนี้ครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่เชื่อท้ายนี้อยากให้คุณหมอสักท่อนได้ไหมคะเพลงหมอลำหรืออะไรก็ได้ทิ้งท้ายให้หน่อยสักท่อนหนึ่งก็ยังดีค่ะคุณหมอ
2: นี่เพิ่งลงจากเครื่องเสียงก็เพิ่งหลับแต่ตื่นแต่เครื่อง
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: โอเคสวัสดีเด้อพี่น้องน้องพี่ทั้งหลายถึงคุณหญิงคุณชายที่รับฟังในวันนี้ให้สุขีเด้อเจ้าอย่าได้เหงาอย่าได้มนให้แข็งแข็งสุขคนทั้งกายใจน้อนั้นของท่านอยู่ที่ให้มีเงินทองใส่เหตุการณ์ใดก็ไหลของสุขใจตามขั้นรองจงเป็นของน้อพี่น้องในมือนี้เม่นสุขคนนอแฟนนอประมาณนี้จ้ะ
1: มนต์สิทธิ์คำสร้อยชัดๆเลยลูกคอ
2: มีคนพูดแบบนี้เยอะ
1: จริงเหรอคะเสียงใครมากนึกว่าฟังมนต์สิทธิ์คำสร้อยร้องอ่ะลูกคอนี่แบบคือแบบรู้เลยว่าชัดเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยที่มาสร้างสีสันในรายการของเราวันนี้นะคะคุณหมอคะ
2: ขอบคุณเช่นกันครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณค่ะ
1: ค่ะคุยกันสนุกนะคะผู้ฟังวันนี้รายการของเรากับทันตแพทย์โมหันสุขภูเขียวอยากเจอต้องไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคลิกเข้าไปดูเลยคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โม มหันค่ะปักหมุดไปเลยอุบลราชธานีก็แค่ปากซอยนะคะถือว่าเป็นการสร้างสีสันและเป็นอีกหนึ่งบุคคลเลยนะคะที่ช่วยกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทยผ่านสิ่งที่รักแล้วก็สิ่งที่ชอบได้คราวเดียวกันได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าววันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ FIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัส

0: เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิมานี่เบรคเคนริดจ์เทเตฟบารุยันและเอคาทรินบัวชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
2: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาเสมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
4: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พาค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่าน

0: กเรารักและเคารพท่านมากท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
1: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
3: ้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานและบ้านเรือนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 น.ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอปท.พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมชุดสุภาพชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวฉนันชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณวิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย26ห้องประชาชนได้รับผลกระทบ47รายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภครองรับในเบื้องต้นแล้วพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนและมูลนิธิ SOS ที่ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบจัดตั้งครัวกลางประกอบอาหารดูแลพร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเยาวชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือณศูนย์พักพิงเป็นมาตรการระยะสั้นโดยกรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานจัดหาบ้านเช่าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าพักอาศัยและเริ่มต้นใหม่ได้โดยเร็วและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูศักยภาพหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกว่า 1,033 ล้านบาทควบคู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอตก.กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องมากกว่า 1,033 ล้านบาทจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จและถูกซ้ำเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายลำบากจ่ายค่าเช่าพื้นที่ล่าช้าหรือบางส่วนต้องเลิกกิจการไปเพราะสู้ราคาค่าเช่าที่มีราคาสูงไม่ไหว อย่างไรก็ตามล่าสุดอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครอบคลุมกับการจัดการภายในและการแสวงหารายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจในระยะสั้นภายใน3เดือนโดยเร่งสร้างรายได้จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแผนระยะยาวภายใน1ปีจะเร่งฟื้นฟูธุรกิจที่เคยหยุดไปให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งทั้งในด้านคลังสินค้าโลจิสติกและการเป็นนายหน้าค้าต่างหรือโบรกเกอร์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูกิจการทั้งนี้อตก.มีแผนการใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้และแสวงหารายได้ใหม่จากทรัพย์สินที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศและจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงหลังจากนี้ก็มีแผนที่จะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการเป็นต้นโดยภาพรวมทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือบอร์ดอตก.ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการผลักดันตลาดอตก.ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการลักลอบขุดเจาะทำร่องเรือรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่8กันยายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะหลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างปฏิบัติงานพบการกระทำความผิดลักลอบนำเครื่องจักรกลหนักประเภทรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินบริเวณทิศใต้ของเกาะเพื่อเปิดร่องน้ำกว้างสำหรับให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกพร้อมขุดตักหินทำเป็นคันดินและแผ่ถางพื้นที่ป่าในเขตเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติรวมเนื้อที่กว่า17ไร่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัวและสั่งระงับการปฏิบัติงานทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ผ่านมาเคยมีการรุกรานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่ผู้กระทำผิดยังคงลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่ซ้ำอีกทั้งนี้แม้เกาะวังนอกจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถาวรเนื่องจากข้อจำกัดด้านระบบสาธารณูปโภคและตั้งเป็นเพียงจุดสกัดแต่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดวันที่8กันยายนนี้เช่นเดียวกับคณะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดแนวเขตอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับมาตรการลาดตระเวนทางเรือและทางบกให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ
6: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามกองทัพสหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก้าวร้าวของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างจงแจ้งรวมถึงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศและความมั่นคงของการเดินเรือทางทะเลในเชิงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าอิหร่านจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยรัฐและการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐที่แทรกแซงภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐและพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เริ่มต้นภารกิจการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยจะเริ่มเดินทางเยือนเมืองนีสเมืองต่างอากาศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลูมิแอร์ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อนจะเดินทางเยือนกรุงปารีสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสที่พระราชวังเอลิเซ่ซึ่งเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้คาดว่าการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของผู้นำเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกระหว่าง2ประเทศที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ2ประเทศองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายมากกว่า 5,000 รายยูนิเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัวที่มีเด็กกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายขึ้นใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นคอนซาโดเล่ซัปโปโรยังไม่คืนฟอร์มเก่งหลังเปิดบ้านแพ้โทชิงิซิตี้ที่เกมนี้เหลือ10คนขาดลอย1ประตูต่อ4ทำให้แข่ง5นัดชนะ1แพ้4รั้งอันดับ17ของตารางโดยในเกมนี้สุภโชคสารชาติและธีรภัทรปรือทอง2ตัวรุกทีมชาติไทยลงเล่น45นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทีฟ่าร่วมกับทรูวิชั่นเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟ่ายูธลีก 2026-2027 ที่สนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รวบรวมนักเตะเยาวชนไทยและลูกครึ่งกว่า 1,400 คนจากอะคาเดมี่ชั้นนำ102ทีมแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีถึง19ปีทั้งรูปแบบ5คน7คนและ11คนโดยเน้นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในกรุงเทพและปริมณฑลนายต้นณระนองนายกสมาคมทีฟ่ากล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้สปิริตของนักกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันจริงนอกจากนี้ True Vision ยังสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางช่อง True Bond ไทย2บนแอปพลิเคชัน True Vision Now อีกด้วยสโมสรบางกอก FC เปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงบางกอก FC Women เตรียมลุยศึกฟุตบอลไทย Women League 2ฤดูกาล2026โดยมีนางสาวอลิชาพริมอมตะวิวัฒน์เป็นประธานสโมสรทีมหญิงและโค้ชส้มชาวนีพันเลิศโปรไลเซนหญิงไทยและผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในประเทศไทยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสำหรับบางกอก FC Women ได้เสริมทัพด้วยนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทยได้แก่ธนีการแดงดาศิลาวันอินตะมีอลิสารักพินิษฐ์ณัฐวดีปร่ำนาคและจารุวันชัยรักนอกจากนี้ยังคว้าตัวนักฟุตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยและเยาวชนฝีเท้าดีอีกหลายรายได้แ อชิรยายิ่งสกุลประกายการชั้นวงพรทิตาสิทธิสารรสิตาเถาเบามานิตาน้อยเวศวรรณพรจันทร์คำจรและวรัญญาช่วยเกรดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนลีก2ฤดูกาล2026ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกเจ้าถิ่นเอาชนะคริสติน่าบุกซามือ40ของโลกจากสเปนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอีวาโจวิชมือ14เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ18ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างสนุก2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ7ต่อ5ด้านเมียร่าอันเดรเยวามือ5จากรัสเซียเอาชนะนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับอนาตาเซียโปตาโปวามือ24ของโลกจากออสเตรียที่พลิกเอาชนะอแมนดาอานิซิโมวามือ10จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ5นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้และจะแข่งขันไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยสำหรับการถ่ายทอดสดจะมี7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT2 HDT Sport 7 Monomax Sport TV ช่อง29 Mcot HD ช่องวัน31 Thairat TV ช่อง32และ PPTV HD ช่อง36รวมถึงแอปพลิเคชัน AIS Play หมุนเวียนการถ่ายทอดสดโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนในกีฬาบาสเกตบอลของชาติต่างๆทางช่อง T Sport 7และ PPTV HD ช่อง36ทั้งนี้ช่อง T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันขณะที่กีฬาฟุตบอลทีมฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนจะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในเวลา 17:30 นและทีมฟุตบอลชายจะประเดิมสนามพบคีร์กีซสถานในวันที่16กันยายนนี้ทางช่องวัน31ในเวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยจากนั้นฟุตบอลชายทุกนัดจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32โกดิมพัฒน์สอนการรายงาน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการฟังเทศโดยพระเทพวชิระเวที
12: เสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหาไม่ฟังไม่คิดไม่แต่ถามก็จะทำให้โง่ในเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นการฟังเทศมีเจตจำนงให้เราท่านเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งสู่สังขาราพิจารณาเสนกายของตนตัดราคะสละโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสนกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันเสียให้ชื่นบาน
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่น พื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจะเห็นเลยว่าการเดินทางเป็นเรื่องปกติชีวิตของคุณวิกรมคอมเมดี้จริงๆ นี่อาทิตย์นี้ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ดีๆผมคุยเสร็จบอกไอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยแกก็บอกแกอยู่ดุสเซลดอร์ฟอยู่ที่เยอรมนีอ้าวแล้วไปทำอะไรเยอรมนียังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยอ้าวทีนี้เราทำยังไงก็ต้องชวนคุณวิกรมคุยจากแดนไกลขณะเดียวกันวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจมากๆคือมองอนาคตของคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวไทยว่าหนุ่มสาวไทยอนาคตเนี่ยจากวันนี้โลกปั่นป่วนเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่านิยมเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนหนึ่งต้องทักทายคุณวิกรมก่อนครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธีชัยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคุณธีชัยคิดว่าหนุ่มสาวที่กำลังประสบความสำเร็จในประเทศไทยสมมุตินะมีสัก10คนมีสัก10คนคุณธีชัยคิดว่าจะกลายเป็นกี่คนจากแค่10คนในอนาคตถ้าเขาได้รับการศึกษาดี
1: ๆมี multiplier นะทวีคูณหลายเท่า
2: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ามันน่าเสียดายที่ไหนๆเราก็ออกลูกมาแล้วแล้วปัญหาเด็กสาวไทยเนี่ยที่ออกลูกมาแล้วไปทิ้งอยู่ในโรงพยาบาลไปทิ้งอยู่ที่ขยะนะไอ้พวกนั้นมันก็จะลดน้อยลงไหมถ้าคนเรามีการศึกษาใช่หรือเปล่าคุณชายว่าไหม
1: ยาเสพติดจะน้อยลงสแกมเมอร์จะน้อยลงคอร์รัปชันน้อยลงไหมคอร์รัปชัน
2: น้อยตรงละเอางี้ดีกว่าคุณชายคิดว่าถ้าผมเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาที่อย่างที่ผมเอ่ยมาเนี่ยวันนี้พฤติกรรมผมเป็นยังไง
1: ก็เป็นหัวหน้ามาเฟียไปแล้ว
2: เอ้ยใช่ไหมเงียนยุ่นไม่จุดขนาดนะ
1: ตอนเด็กๆก็มีอยู่กับมือปืนใช่ไหมอยู่กับ
2: ไม่นั่นมันเขาคนอื่นเราเห็นเขาฆ่ากันเขายิงกันเนี่ยนะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราอยากจะเป็นเพราะว่าเราทำไมเราเห็นเขาไงแต่ก็ไม่ดีแล้วเรารักตัวเราทำเพื่อเราเพื่อความสำเร็จเนี่ยก็เพราะการศึกษาการศึกษาในครอบครัวการศึกษาที่โรงเรียนและถ้าสังคมมันดีไม่มียาเสพติดไม่มีคนโกงกินไม่มีมาเฟียวันนี้คุณวิชัยรู้ไหมว่าพวกมาเฟียหรือนักเลงในประเทศจีนมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะ
1: โดนล็อกคอติดคุกไปหมดแล้วเหร
2: ออีกเขาผมไปคุยกับเขาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่ออะไรเขาบอกมาเฟียเขาถามว่ามาเฟียปวนอีกทีนะว่ามาเฟียจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเฮ้ยในประเทศเขามาเฟียมันสูญพันธุ์ไปแล
1: ้
2: ว
1: สูญพันธุ์ไปเลยเหร
2: อมาเฟียเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเข้าซังเตไปหมดแล้วผมก็เลยบอกกับเขาบอกเฮ้ยสงสัยที่มันหายไปเนี่ย มันน่าจะมาโผล่ที่เมืองไทยนะเพราะไอ้พวกนี้เขาถูกกวาดล้างไงกวาดล้างแบบเต็มที่เลยเห็นไหมมาเฟียกับไอ้พวกเทาๆดำๆจากในประเทศจีนเขาก็เพ่นมาหมดแล้วใช่ไหมทีนี้วันนี้ถ้าเรามีคุณภาพในเรื่องความคิดเพราะมาจากการศึกษาที่ดีสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นไหมเฮียหยุ่นว่า
1: แน่นอนแน่นอน
2: นะเมื่อสิ่งแวดล้อมดีคุณวิชัยคิดว่าคนเก่งเนี่ยอย่างกับตอนเนี้ยอย่างกับจีโน่อย่างเงี้ยโอ้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามเป็นผู้หญิงนะตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรแล้วก็เป็นคนบ้านโป่งผมเคยเจอเขาที่เขาพอดีตอนนั้น SCG เชิญเขามาแสดงความยินดีที่บ้านแล้วก็เชิญพวกโปรคนอื่นอีกตั้งหลายโปรเลยนะมาแต่แล้วเราก็เห็นถึงว่าโอ้โหนี่นะเขาเกิดบ้านนอกแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาอะไรที่ดีเขายังสามารถที่จะมุ่งมั่นนะทำในสิ่งที่เขาทำขึ้นมาสู่ระดับโลก เอ้าเมื่อก่อนนี้โปโมโปเมใช่ไหมผมก็เคยเจอเขาเขาก็พวกเนี้ยเขาไปฝึกอบรมที่สถาที่สนามกอล์ฟอมตะทั้งนั้นน่ะทุกคนเรามีที่พักเรามีที่ไดเรามีสนามให้เขาฝึกนะโดยไม่คิดตังค์เห็นไหมเราก็สนับสนุนสนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเลยถึงบอกว่าเออสิ่งที่ถ้าเราดีขึ้นนะนะแล้วเป็นยังไงเอ่ยคุณทิชัยคิดว่าเราจะมีมากกว่าวันอีกกี่เท่า
1: ผมว่ามันเป็นตัวทวีคูณนะถ้ามี10มันก็จะคูณไม่ใช่คูณ1คูณ2นะไม่ใช่คูณเป็น10 50เป็น100เพราะว่ามันจะมีแรงบันดาลใจไงแรงบันดาลใจที่จะทำให้เฮ้ยอย่างนี้เราก็เส้นทางเราดีนี่อนาคตเราดีนี่เราไม่ต้องการไปติดยาเสพติดไม่ต้องการไปมั่วสุมไม่ต้องการไปทำในสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่ค่านิยมนะการศึกษาทำไมค่านิยมคุณอยากทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวไม่จะทำเพื่อตัวเองแล้วคุณก็จะไม่ชอบคอร์รัปชันเลยเพราะว่าการศึกษาสอนให้คุณรู้ว่าคอร์รัปชันเป็นอันตรายต่อประเทศชาติค
2: ุ
1: ณตอนนั้นคุณต้องคุณใช่ไหมล่ะ
2: ใช่คือคนเราเนี่ยพอรู้จักตัวเองแล้วรู้จักประเทศแล้วรู้จักโลกใบนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกเลยความรู้สึกคือเรียกว่าออวิน
1: ออวินชนะทุก
2: คนได้หมดทุกคนได้หมดผมเนี่ยไปคิดคำว่าออวินมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะผมทำไมคนก็พูดจะวินผมก็ตลกผมก็เลยนั่งนึกอยู่เขียนไปเขียนมาเฮ้ยทำไมไม่เป็นออวินเราได้เราต้องช่วยเราก่อนเราต้องทำเพื่อตัวเราก่อนเมื่อตัวเราได้เราก็ทำให้กับทำไมพาร์ทเนอร์นะคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็โลกใบนี
1: ้
2: ไอ้นี่ก็เป็นออวินเราเนี่ยพอมีความคิดอย่างนี
1: ้
2: เราก็จะต้องเป็นคนดีล่ะ
1: ใช่
2: เราต้องทำประโยชน์เราจะต้องไม่ไปทำอะไรที่ผิดพลาดไม่ดี
1: ใช่
2: มาเฟียเนี่ยเราก็ไม่เป็นใช่ไหมเราก็ไม่ไปคดโกงถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนในประเทศไทยได้เนี่ยโอ้โหเราจะเกิดอะไรเอ่ยคุณวิชัยคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม
1: ่
2: คนที่เป็นปู่ย่าตาทวดพี่ป้าน้าอาอะไรต่างคุณวิชัยคิดว่าเขาจะไม่ภูมิใจเหร
1: อ
2: ถ้าเกิดลูกหลานเขาเนี่ยนะมีความสามารถเป็นคนดีคิดบวกนะแล้วไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เลวร้าย
1: ใช่
2: พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดไม่ดีใจแล้วยายหยุดว่าไง
1: ใช่
2: เอาอย่างกับยายหยุดเนี่ยนะมีลูกมีเต้ายายหยุดก็มีลูกนี่ลูกสองเมียหนึ่งนี่ใช่ไหมใช่ไหมคือคุณที่ชายนี่เป็นคนที่มีมาตรฐานนะเมียก็มีคนเดียวลูกก็มีไม่เยอะแล้วก็ดูแลคุณภาพไม่เหมือนพ่อผมนะ
1: ทำไมนั่นเขามีเสน่ห์เขาเก่งกว่าเรา
2: ใช่ไม่จะมีเสน่ห์เพราะผมไม่มีงานฮ็อบบี้อย่างอื่นสมัยพ่อผมยังหนุ่มๆเนี่ยรายการทีวีก็ไม่มีอะไรก็ทีวีตอนนั้นก็ยังไม่มีผมก็มีแต่วิทยุก็โหตู้อย่างกับทีวีตอนหลังก็มีไอ้ทานซิสเตอร์คุณเด็กใช่ไหมไอ้ห้องคุณเด็กวันนี้ผมก็ไม่รู้คุณดิกนี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้เยอะมากแต่คุณดิก
2: คุณดิกเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่รักษามาตรฐานคือการมีลูกเขาบอกว่ามีลูกจะทำให้อ้วนเนี่ยทำให้เข้มแข็งธุรกิจเศรษฐกิจก็ดีไงเนี่ยนี่เป็นนโยบายของพ่อผมซึ่งต่างกับคุณสุทธิชัยนะคุณสุทธิชัยนี่ลูกเต้าก็ต้องเรียนหนังสือดีๆอะไรเด็ดๆเพราะผมเอาจำนวนเนี่ยเอาจำนวน
1: ยุคคนละยุคคนละจุก
2: เพราะนี้ถ้าเกิดว่านโยบายอย่างนั้นดีออกลูกมาเยอะๆแต่ทำให้มีคุณภาพดีในการส่งไปเรียนนะมหาวิทยาลัยระดับที่มันเจ๋งๆ
1: ใช่
2: ไหมเราฝึกลูกให้มันเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆให้มันเรียนดีเอาถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมเอ่ยไอเด็กไอลูกก็ทำไมเอ่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบที่พวกอังกฤษทำพวก สิงคโปร์พวกญี่ปุ่นพวกไต้หวันพวกเกาหลีทำคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยของเราวันนี้จะเป็นยังไง
1: มันก็ไม่ต่ำเที่ยเรียดิน GDP ก็ไม่ใช่ 1.9 หรือ 2.7 อะไรอย่างนี้คงไม่ใช่นะแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาได้แล้วก็จะเป็นที่ที่ทุกคนอยากมาที่นี่เพื่อคุยคนฉลาดคุยคนมีความรู้ใช่ไหมล่ะ
2: คุณวิชัยรู้จัก AIT ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคอร์สไดเรคเตอร์ที่ AIT นะ
1: ไปสอนที่นั่นเ
2: ลยแล้วก
1: ็
2: แล้วก็ผมเป็นสปีกเกอร์เมื่อตอน AIT celebrate 50ปีนะ
1: โอ้Asian Institute of Technology อยู่แถวรังสิตเนี่ยนะ
2: ผมเนี่ยนะไปโม้อะไรให้เขาฟังรู้ไหมที่เขาให้ไปสอนไปพูดเนี่ยเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมไปพูดอย่างอื่นผมก็ไม่เฟนหรอก
1: ตอนนั้นใช่เรื่องนั้นเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
2: S-CAP นะS-CAP ขอให้ทุนมาเพราะเอาพวกอธิบดีในอาเซียนทั้งหมดเลยนะมาที่ AIT และให้ผมไปโม้เรื่องการสัมผัง
1: อ
2: ันนั้นก็เป็นแค่อย่างเดียวผมก็ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วแต่ที่ผมพูด AIT หมายความว่านั่นแหละคือการที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วต่างชาติเขามองประเทศไทยว่าด้วยภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางด้วยประวัติศาสตร์เราเจริญแล้วก็ด้วยนโยบายต่างๆเราดีเขา UN ก็เลยเอามหาวิทยาลัยนะของ UN เนี่ยมาตั้งที่กรุงเทพเพื่อไม่ต้องให้คนเอเชียที่ไม่มีตังค์อ่ะจะต้องไปเรียนที่ยุโรป
1: ถูกต้อง
2: กับอเมริกาถามว่าเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเขาเห็นมีศักยภาพเนี่ยแต่วันนี้ถ้าให้ทาง UN เขาไปคิดใหม่นะ
1: ก็ไปตั้งที่อื่นละ
2: เขาจะมาตั้งที่กรุงเทพไหม
1: เขาต้องคิดนะ
2: เออแต่วันนี้อมตะเนี่ยยังมีนโยบายที่จะตั้งเมืองมหาวิทยาลัยเพราะเราเห็นความสำคัญของนะของไอสิ่งที่ว่านะผมว่าคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าเรามีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราอยากจะทำ
1: ถูกต้อง
2: ไหมและเรามีพื้นฐานของประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดผมเนี่ยภูมิใจในความเป็นคนไทยของผมอาจจะหน้าตี๋นะ แล้วก็ชื่อเป็นแขกนะ
1: ใช่
2: แต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอ้วเป็นคนไทยผมไม่เคยคิดที่จะไปแสดงสัญชาติ หรือไม่เคยคิดที่จะเอาไอ้อะไรไอ้กรีนการ์ดไม่เคยเลยใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าประวัติศาสตร์เราเนี่ยเพราะภูมิศาสตร์เราแล้วผมชอบในความเป็นคนเราเพราะผมเนี่ยวันนี้ทุกวันนี้เริ่มใส่สลงมากขึ้นแล้วคิดมาเฮ้ดูไปไอ้เฮียหยุ่นใส่กางเกงยีนส์ใส่สูท
1: เอ๊
2: ะใช่ของเรานี่หว่า
1: เ
2: ฮียหยุ่น
1: ใช
2: ่ป่ะเฮียหยุ่นนี่ใช้ของนอกนะ
1: ของถูกครับของสลงของเฮียนี่มันแพงครับ
2: แพงบ้านนอก
1: แล้วก
2: ็เมื่อก่อนเนี่ยอะไรนะ
1: สลงนี่สลงนี่เป็นของไทยแล้วก็พม่ากับไทยนี่กลายเป็นเจ้าของความเป็นสลงกันมากกว่า
2: เอ๊ะต้องไปถามแขกนะชุดพระราชประแตงของเราเนี่ยมาจากไหนก็ไปย้อนดูดิใช่ไหมก็เรามันตอนนู้นพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ส่งเทวทูตมาเผยแพร่พุทธศาสนาในชมพูทวีปโอ้คนไทยเห็นแขกมาเมื่อ800ปีที่แล้วเราก็คุ้นเคยพม่าก็ไปเหมือนกันไปพร้อมๆกันแต่วันนี้เราก็มามองว่าเราภูมิใจในเอกลักษณ์ของเราเราก็อยากจะมีความนะเป็นตัวของตัวเองในเวทีโลกวันหนึ่งนะถ้าเกิดผมเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะให้ผมไปพูดในเวทีอะไรเนี่ยผมตอนนี้ไปแทบจะทุกเวทีเลยนะผมใส่สลงอากาศจะหนาวนิดหน่อยผมก็ใส่กางเกงชั้นในที่นั้นอ่านหน่อย
1: อ๋อเหรอ เพื่อต้องการมาเป็นไทยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นไทยสรุปนี่ก็จะมองเป็นแขกมองเป็นพม่านะแต่ตอนนี้ไม่เคยใส่แล้วนะสรุป
2: ไม่เราวิกรมกรมบัณฑิตชื่อเป็นไงบริชัย
1: ชื่อแขก
2: มีไหมชื่อนี้เป็นไทยเป็นแขกได้ไห
1: ม
2: แล้วก็บริษัทชื่ออะไร
1: อมตะก็ภาษาว่าบาลีสันสกฤตนะไม่ใช่ภาษาไทยนะ
2: ไทยก็ยังไม่ใช่อะไรยูนึ่งยูเนียนหรืออะไรแล้วไม่ฝรั่งแต่เวลาผมขึ้นไปบนเวทีพูดภาษาอังกฤษนะผมจะใช้ accent เจ้าของภาษาคืออังกฤษ
1: อย่างนั้นเลยเหรอ British accent
2: British accent และผมเนี่ยดัดจริตตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะอะไรเอ่ยก
1: ็
2: เพราะว่าผมเนี่ยฟังดูหนังอันไหนนะถ้าเป็นหนังของอเมริกันผมดู any accent American ต้องมีตัว R เยอะหน่อยแต่นะแล้วผมนี่ก็มีความถือว่าเวลาผมไปพูดนะภาษาอังกฤษผมไม่ต้องโชว์นะเฮ้ย I am Thai but can speak fit 4-4 5-5 อะไรได้ดีไม่ใช่ไปถึงเฮ้ยวัวนี่ไปหงอพูดแต่ภาษาไทยกินแต่น้ำพริกอย
1: ่
2: างเด
1: ีย
2: วไอ้เฮียหยุ่นเนี่ยผมเนี่ยประทับใจเฮียหยุ่นก็ตรงนี้นะ
1: อะไร
2: เฮียหยุ่นเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกนะสมัยก่อนเคยไปเรียนอะไรในโรงเรียนอังกฤษไหม
1: ไม่มี
2: ภาษาอังกฤษ
1: ไม่เคยไปโรงเรียนไม่เคยไปเมืองนอกเรียนหนังสือหรอกแม้แล้วจะไปเอาตังค์ที่ไหนมาพ่อแม่บอกว่าโตมาได้อย่างนี้เลี้ยงมาถึงแค่นี้ก็เก่งแล้วยังจะไปเรียนเมืองนอกไปกรุงเทพก็ไม่ต้องไปคิดด้วยซ้ำไป
2: เอาแต่อย่าหยุดดูวันนี้ดิมีนักเรียกว่าการเมืองและนักธุรกิจระดับโลกมาเนี่ยมีอย่าหยุดกลัวไหมที่จะไปสัมภาษณ์อ่ะ
1: ก็เราก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู
2: ้เอาก็นี่ไงอย่าหยุดวันนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ไงผมก็เช่นกันผมก็เรียนแบบอย่าหยุดนะว่าเฮ้ยหัวจะต้องแบบภาษาอังกฤษแล้วหัวก็เดี๋ยวนี้ถนัดคือทำไมมีมือถือมาแปลเองพูดอะไรข้าจะได้ดูให้ชัดเจนกลัวไม่อยากจะฟังหรือเข้าใจแค่ 70-80% แล้วไปตอบอย่างมั่นใจไม่เอา
1: 100% 100%
2: พอ 100% เสร็จปั๊บเราก็ตอบแบบจะเอาไอ้นี่มาจากนิวยอร์กแล้วก็เป็นแบบนิวยอร์กเกอร์แอคเซนต์
1: ได้เหรอยังไงยกตัวอย่างหน่อยสมมติเจอ
2: เป็นตัวเป็น American I'm ThaiYou are American, which I would say that your accent is American.
1: Wow.
2: And you came from London.
1: Mm-hmm.
2: London, you are the British.
1: Mm-hmm.
2: You know, you are English guy. อะไรก็แล้วแต่ผมก็ดัดจริตเพราะทำไมรู้ป่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยไปฝึกภาษาอังกฤษที่ไหนรู้ไหมเฮยุน
1: ที่ไหนล่ะ
2: ลงหนังจริงจริงเพราะว่าไอ้ไต้หวันเนี่ยมันไม่มีการภาคไทย
1: ไม่มีซาวด์แทร็กมีแต่ซาวด์แทร็ก
2: ไม่มีภาคจีน
1: ซับ
2: ไม่ซับกันแล้วก็มองอ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่มันเลยอันนี้ไอ้นี่เราก็ไปเนี่ยตอนนู้นเนี่ยผมกับตอนนั้นกำลังจีบอาซอไง
1: อา
2: ซอแกก็เป็นคนน่ารักแกก็เลี้ยงผมไปโรงหนังใช่ไหมเพราะผมไม่มีตังค์แล้วเราก็
1: ไอ้แฟนเลี้ยงไปดูหนังไว้โอ้โหวิกรมตอนนั้นแย่
2: จนมาจากเมืองการใหม่ๆมันไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เนี่ยเราก็เห็นนะอัศร์เรานี่น่ารักเว้ยเขาก็ nice กับเราคุยไปคุยมาเราก็บอกเขาบอกว่าเฮ้ยลึกเคยไปดูหนังไหมบอกไม่เคยแล้วบอกเฮ้ยปัสวัวเลี้ยงหรือไปดูหนังเฮ้ยไปดูแล้วผมก็ติดเลยตั้งแต่ตอนนั้นว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีซับไตเติลผมก็ตอนนั้นก็มีเจอพวกมิชชันนารีเพราะผมก็ไปพักกับมิชชันนารีไงเพราะว่าอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษกับเขายินดีไปจ่ายเงินนะแบ่งค่าใช้จ่ายอะไรกับเขาแล้วเสร็จแล้วผมก็พยายามที่จะหาโอกาสไปคุยภาษาอังกฤษกับไอ้พวกมิชชันนารีมาจากออสเตรเลียมาจากแคนาดาแล้วก็ไปดูหนังฉะนั้นไอ้ภาษาอังกฤษของผมเนี่ยผ ม
1: ก็เลยได้ได้ทั้งแอคเซนต์อังกฤษแอคเซนต์อเมริกันได้หมด
2: คือไต้หวันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะเขาพูดภาษาจีนไม่มีพูดภาษาอังกฤษฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเราเนี่ยเอาการศึกษาในระบบที่ดีแล้วก็มีการให้เขาเนี่ยเรียนหนึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเลิกเรียนแล้วก็พูดภาษาไทยเห็นไหมล่ะอันที่สองสอนภาษาจีนวิชาอะไรที่สามารถที่จะเริ่มตั้งแต่เรียนภาษาจีนแล้วสอนเป็นภาษาจีนถ้าคนไทยรุ่นใหม่คุณวิชัยหนึ่งภาษาไทยไม่ต้องไปพูดมันเป็นโดยอัตโนมัติหนึ่งพูดภาษาอังกฤษเป็นไม่กลัวฝรั่งไม่ขี้อายฝรั่งสองพูดภาษาจีนเป็นสามเบิ้ลภาษาญี่ปุ่นเข้าไปอีกภาษามันเป็นไงคุณชัยคิดว่าไอ้ลูกหลานเราเนี่ยวันเนี้ยถ้ามีการศึกษาระดับท็อปของโลกและพูดภาษาได้อย่างที่ว่าเนี่ยคุณชัยคิดว่าคนรุ่นใหม่ของเราจะเป็นยังไง
1: ครับใช่โอ้บ้านรุ่นใหม่เราจะเก่งและคล่องแล้วก็
2: ม
1: ีความสามารถในการที่จะสื่อสารแล้วก็เป็น global citizen น่าสำคัญ
2: เนี่ยการที่เราเป็นคนระดับอินเตอร์ความภูมิใจของคนไทยเราจะเป็นยังไงฮะเราไม่ต้องไปคุยกับเขาแล้วก็ยิ้มคนไทยไปยิ้มเพราะอะไรแค่เขินน่ะไม่รู้อ่ะใครพูดอะไรกูก็จะยิ้มลูกเดียวฟังออกไม่ออกกูก็จะยิ้มแก้เขินแล้วที่สำคัญที่สุดคือภูมิคุ้มกันเราต่ำคุณที่ไทยรู้ไหมว่าวันนี้เราเนี่ยถูกคนต่างชาติหลอกแต่ถ้าวันนี้ถ้าพวกนี้เขามีความรู
1: ้
2: นะมีความสามารถเขาก็จะเป็นแบบนี้เหร
1: อ
2: วันนี้เรากะจับหลักเกาะหลักนะหาผู้ทำไมที่จะต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแน่นอนเราจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีทางเลือก
1: ใช่
2: แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนนี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ
1: ์เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมามองบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องหนึ่งเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนั่งกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไรก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณวิกรม
2: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าเออฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างเงี้ยไอ้นี่แสดงว่าเป็นคนอ่อนแออ
1: ่อนแออ่อน
2: วันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้เฮ้ยฉันปีนี้อายุ70กว่าแล้วโอ้ฉันไปเห็นคนอายุ70 80เขาดูสิเขาทำมาหากินเขาปฏิบัติตัวยังไงเออทำไมฉันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเห็นเขาปฏิบัติต่อลูกหลานสิทำไมเขาพูดกันดีๆแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คนเราเนี่ยพอแก่ปั๊บก็คิดว่าเอ้ยกูแก่แล้วแล้วอ้วก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ไม่ได
2: ้ลือไม่ได้อ้วจะต้องให้อ้วเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็กูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
1: เอา
2: แก่แล้วความคิดเปลี่ยนไม่ได้หรือ มีอะไรบ้างที่ความคิดคนเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้บ้างคุณดีใจ
1: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำให้เราปุ่มมองต่างๆนานากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเนาะ
2: วันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยไม่ค่อยพูดกับใครละพูดกับอวัยวะที่33ของเอียแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะผมถามว่าให้เฮียถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่ลือจะทำคืออะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหม
1: ใช่
2: หรือก็กินน้ำอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เลย
2: เดี๋ยวนี้คื ต้องคว้ามือถือกับแว่น
1: ใช่เดี๋ยวมองไม่เห็น
2: แว่นไอ้มือถือเนี่ยต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือเห็นไหมแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
1: ม
2: ีใครรักคุณหรือชัยมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
1: นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขณะเดินทางยังมาสนทนากันได้ เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมเดินประเทศออกนอกประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยพร้อมขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายอนุทินกล่าวว่าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับติดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทโบอิ้งยกระดับการฝึกอบรมนักบินไทย

0: แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินซึ่งคาดการว่าในช่วง20ปีข้างหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความต้องการนักบินใหม่สูงถึงประมาณ 66,000 คนโดยกพฐ.พร้อมร่วมมือภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศบริษัทการบินไทยเปิดตารางบินฤดูหนาวปี 2569/2570 เพิ่มความถี่66เส้นทางบินทั่วโลก
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศให้บริการเที่ยวบินตามตารางการบินฤดูหนาวปี 2569/2570 รวมทั้งสิ้น66เส้นทางบินทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและภายในประเทศเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นการเป็นสายการบินเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2569ถึงวันที่27มีนาคม2570สำหรับการบินในครั้งนี้ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและความถี่ในหลายเส้นทางสำคัญเช่นเส้นทางยุโรปและออสเตรเลียเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่มิวนิกซูริกปารีสรวมถึงให้บริการเที่ยวบินตรงสู่อิสตันบูลลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตซิดนีย์และเมลเบิร์นเส้นทางเอเชียปรับเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ฮ่องกงนาโกย่าเวียงจันทน์ฮานอยกัวลาลัมเปอร์และเมืองสำคัญในอินเดียอาทิการ์ตาไฮเดราบัดและเบงการูรูส่วนเส้นทางภายในประเทศครอบคลุมจุดหมายปลายทางหลักทั่วประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีกระบี่และหาดใหญ่นพศรแก้วคำรายงาน
0: ปิดแอร์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวอ่ะนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีก็เรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มัน

องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของกรุงเทพโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เป็นอีกหนึ่งบทเพลงถ้าจะพูดกันง่ายๆก็เกิดทั้งทีต้องเอาดีให้ได้สองพี่น้องโชติกุลนะฮะที่มาจากที่รับสู่มาจากทางแดนทางจังหวัดเลยทางภาคอีสานนะก็เริ่มต้นจากโฟกซองกันที่ชนะการประกวดต่างๆแล้วก็มีวิแววของการทำงานที่เรียกได้ว่าน่าจะต้องเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเป็นมืออาชีพของนักดนตรีจนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วก็มีผู้ชมผู้ฟังติดตามงานขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็อายุอนามก็70กว่าเนี่ยก็ยังขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็ปิดท้ายอำลากันไปเมื่อในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงเวลาที่ยังมีคอนเสิร์ตที่จะต้องได้ชดเชยให้อีกเนี่ยนะครับแล้วก็หนึ่งในบทเพลงที่ตั้งแต่สมัยที่ทั้งอีซึนเนี่ยนะฮะก็เป็นบทเพลงที่ถ้าเป็นโฟกแบบหวานๆนิ่มๆนะก็มีเพลงอย่างของนักแต่งเพลงมือฉมังเข้ามาร่วมด้วยแล้วเนี่ยนะครับทางภาคดนตรีเนี่ยจะมีเพลงที่เป็นภาคดนตรีที่ผมจะค่อนข้างชอบมากๆเป็นภาคดนตรีที่เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในอัลบั้มที่มีเพลงในชุดทั้งบ้าหอบฟางผักชีโรยหน้านะครับก็ทั้งเรื่องของจังหวะดนตรีแล้วก็เนื้อหาก็จะชอบเพลงในลักษณะแบบนี้ก็คือเสี่ยวรำพึงเพลงที่ก็เหมือนกับสิ่งที่เขาดูถูกเหยียดหยามอะไรต่างๆแต่ว่าก็สามารถที่จะขึ้นมาพงาดอย่างทรนงแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้คนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ในภาคเหนือกันนะครับกับเรื่องราวของเสี่ยวรำพึงที่พี่ป้อมปิโตได้ถ่ายทอดเอาไว้เลือกนำมาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงของทนดนตรีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังในท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนตกน้ำท่วมเจิ่งนองอยู่ในตามท้องถนนนะครับขับรถขับราก็ระมัดระวังแล้วคอยดูเส้นทางต่างๆว่าถ้าน้ำท่วมเจิ่งนองก็อย่าไปขับเบียดน้ำให้มันกระเด็นขึ้นไปบนฟุตบาทนะฮะอย่าไปโดนคนอื่นๆเขาแล้วก็บรรดามอเตอร์ไซค์ต่างๆด้วยนะครับก็เฟื่อเปิดแผ่ซึ่งกันและกันนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิจิตรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็มีเพลงหลายเพลงที่ยังค้างๆคุณอยู่แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของอิซึนที่ก็ทั้งพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ชลิกุลที่มีคอนเสิร์ตอำลาแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมากมายหลายคนก็ไปกันไปชกกันที่ทาง Impact Arena แล้วก็ที่ผ่านมากับเรื่องของการที่จะต้องชดเชยชดใช้กันในเรื่องของที่นั่งเนี่ยฮะครับก็ขนาดคอนเสิร์ตใหญ่อย่างที่เมื่อวานแจ้งให้ทราบกันเมื่อวานที่ได้เล่าให้ฟังในตอนต้นเลยนะครับในต้นชั่วโมงแรกก็ว่าของเราแค่พันที่นั่งเนี่ยเราก็ยังมีปัญหานะฮะมีการยื้อแย่งที่นั่งมีการเข้าคิวจองเปลี่ยนเวลาแล้วก็โดนโวยกันต่างๆซึ่งก็เนี่ยนะฮะครับมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะชมฟรีเสียเงินหรือว่าจะมีบัตรจองอะไรกันยังไงก็เหมือนกันนะครับยังไงก็ท่านผู้จัดต่างๆก็คงต้องทำใจกันนะครับก็น้อมรับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะทั้งคอนเสิร์ตที่ต้องเสียเงินนะครับมันก็มีข้อที่ต้องอยู่ในเรื่องที่คาดไม่ถึงหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่าถ้าผิดหรือว่าถ้ามีพลาดไปก็ต้องยอมรับแล้วก็เอามาแก้ไขกันต่อไปนะฮะไม่มีใครที่ไม่มีการผิดพลาดนะฮะก็ถนัดของเราดูฟรีแล้วก็โดนด่ากันช่ำมา3ปีการลองผิดลองถูกซิ่งน้องๆที่วิทยุแห่งประเทศไทยทุกคนที่มาช่วยทนดนตรีก็นะฮะก็คงจะได้พักกันยาวหน่อยเพราะว่าช่วงต่อไปนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีต่อเนื่องไปหรือเปล่าแต่ถ้ามีต่อเนื่องนะฮะในปีต่อไปซึ่งผมก็อยากจะเชิญนะฮะเชิญไม่แน่ใจแล้วครับว่าจะได้อะไรเป็นความฝันนะเป็นความฝันแต่ว่าเคยพูดคุยกับทางพิธเนศสุขวัตไว้ว่าอีซึนเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะรวมตัววงกันได้และถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้พี่โต๊ะนะฮะที่เคยทำงานกับอีซึนมาในอดีตเนี่ยนะครับทั้งพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยครับแต่ว่าคิดว่าคงจะยากสำหรับทั้งมากันพร้อมทั้งสองท่านแล้วก็ไม่รู้จะดูแลไว้ยังไงถ้าเกิดว่าหอประชุมของเรามีแค่นี้เพียงพันที่นั่งนะครับซึ่งมันเป็นได้ยากมากๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ความฝันเหล่านี้ก็อยากจะให้มีเกิดขึ้นในถนนดนตรีไลฟ์ถ้าหากว่าปีต่อไปเกิดเป็นไปได้ขึ้นมานะครับย้อนกลับไปฟังอีซึ่งกันกับงานนักสู้จากที่ราบสูงครับ

ให้สันทนาส่งทหารอเมริกันกลับไปขึ้นเรือก็เดินทางออกจากพัทยาแล้วนะครับเป็นอีกมิติหนึ่งที่ก็ไม่เหมือนเดิมสำหรับในการเข้ามาท่องเที่ยวจะเรียกหาแต่โสเภณีนี่ไม่ได้นะฮะบ้านมั่นเมืองเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรียามกันอย่างนั้นไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีไปเรื่องของการเข้ามาดูเรื่องของวัฒนธรรมดูสิ่งที่งดงามของบ้านเราบ้างแล้วก็ความสุขสนุกสนานนะฮะบันเทิงเลื่อนลมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตามระบบต่างๆแต่ก็จะให้เป็นสิ่งที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นความประทับใจนะเฉพาะความแซ่บของส้มตำเห็นทหารอเมริกันวันนี้คงบนเรืออับราฮัมลินคอล์นคงจะห้องน้ำเต็มแล้วมั้งครับครับเดินทางกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในครึ่งชั่วโมงแรกกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์อุปกรณ์ควบคุมเสียงนะครับ0816346452นะครับ0816346452เดี๋ยวช่วงคืนนี้หลัง5 ทุ่มนะฮะหลัง5 ทุ่มผมมีเพลงของอีซึ่งเก่าที่แบบประมาณเพลงแบบโฟกซองหวานแหววประมาณตอนเรียนมัธยมหรือตอนช่วงปี2021เลยนี่นะครับมาฝากกันนะฮะหลายๆเพลงเป็นเพลงแบบคือประมาณชิงชับทัวร์อะไรเงี้ยนะครับเคยไปป่ะที่เวลามีจัดไปเที่ยวกันทัศนาจรอะไรเนี่ยไม่ต้องมีเพลงหรือเรื่องทัศนาจรแล้วก็เพลงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้นผ่านไปก็ร้องกันบางประกงอะไรกันเยอะเนี่ยแล้วก็เขาจะมีบัตรเวลาขายบัตรกันเนี่ยในห้องในชั้นเรียนหรือว่าข้ามห้องไปนะหรืออาจจะมีข้ามโรงเรียนก็มีนะมีแบบประมาณแบบเพื่อนๆของเพื่อนชวนไปข้ามโรงเรียนโหแบบถ้ามีโรงเรียนผู้หญิงไปด้วยเนี่ยตื่นเต้นกันมากแล้วก็จะเขียนในบัตรนะเป็นคำคล้องจองอะไรเงี้ยไปเที่ยวตรงนั้นลงไปตรงนี้หาไปหาตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะมันไปถึงจริงมันไม่เห็นไปตามมันของมันสักอย่างนะครับเราก็มันประเภททมวลทั้งหลายนะฮะก็ว่าไปตามไปโรงเรียนผู้ชายแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบโฟกซองเดี๋ยวสั่งหลัง5 ทุ่มนะครับต้องขอบคุณคุณบุญประกอบอกกลิ่นที่ได้บันทึกเพลงไว้ให้นะครับอีกไม่นานนะฮะหลังปลายเดือนนี้ก็กันยาก็จะมาจัดที่บ้านอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากเกษียณราชการก็จะมาเปิดเพลงทั้งหมดเปิดระบบอะไรต่างๆเครื่องมือกำลังให้น้องที่ทำงานอยู่กำลังช่วยนะฮะดูแลกันหรือตอนนี้เห็นคุณคงศักดิ์สายวงเขากำลังเหงาว่างเกษียณรุ่นเดียวกันนี้ก็กำลังจะหาอะไรทำใช่ไหมฮะได้ครับก็มาช่วยกันทำอะไรสนุกกับถนนดนตรีก็ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยทำงานร่วมกันกับถนนดนตรีกันมานานแล้วนะครับก็มีเพลงที่ก็เป็นจังหวะสนุกของทางดนตรีที่เป็นสากลนะฮะที่มีแบบอย่างของดนตรีสากลขึ้นมาแล้วก็ฝีไม้ละมือของนักดนตรีในแต่ละคนที่ก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ละท่านก็อายุอนามก็70คนดูนี่ก็70ขึ้นไปเหมือนกันหลายคนนะครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะแล้วก็ต่อไปถ้าทนดนตรีได้จัดขึ้นมาอีกก็คงจะได้มีอะไรที่เราได้เพิ่มเติมให้กับศิลปินโดยเฉพาะศิลปินที่ยังไม่ได้มานะครับยังมีศิลปินอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มาเยี่ยมเยือนกับทนดนตรีนะครับถ้าปีหน้าได้จัดนะฮะแต่ว่าก็กลายเป็นคนนอกเป็นข้าราชการบำนาญไปซะแล้วนะครับกีตาร์คิงครับ

สาวชุดดำบอกว่าดูแลเซ็กซี่ตอนนี้ผมว่าสาวชุดวอลเลย์บอลเซ็กซี่กว่าก็ต้องชื่นใจนะครับที่ทั้งความสามารถเก่งกาจแล้วก็คว้าชัยชนะนะฮะแล้วก็ตีตัวออกไปโอลิมปิกด้วยนอกจากนั้นคือได้รับเงินอัดฉีดจากทางภาครัฐแล้วก็เอกชนมากมายแต่เหนืออื่นใดคือแม่กัปตันผู้บอกว่าไม่ค่อยเก่งราชาศัพท์แต่ที่พอได้รับพระราชทานถุงของขวัญที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนั้นได้พระราชทานมาให้ก็บอกว่าเงิน14ล้านหรือหลายๆล้านที่ให้มาอาจจะหมดไปแต่ถุงของขวัญที่พระราชทานไว้จะอยู่ตลอดไปในตู้ที่จะได้อัญเชิญไว้แล้วก็จะอยู่ในความปราบปลื้มของเป็นสิ่งเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตของผู้ที่เป็นนักกีฬานะครับขอบคุณที่ส่งมาคำป้อมมาให้จากปทุมได้รับแล้วนะฮะแล้วก็เอาไปฟาดสะให้หายขื่นคอนะฮะก็ความไอก็ค่อยๆเบาบางลงแต่มันก็ยังไออยู่นะครับก็เป็นท้ายเป็นช่วงที่หลายเพลงนะฮะที่คุณได้ขอมาแล้วก็ในลายของทนดนตรีก็สติ๊กเกอร์เต้นระบำเต็มไปหมดอ้าวได้ครับเต้นระบำต่อไปปะปะย่าปอกปอก

0: ไม่รู้เมื่อคืนก่อนก็จะเดินทางกลับบรรดาทหารไปอเมริกันไปนั่งร้านข้าวต้มกันไปว่าแล้วคงจะสงสัยกันว่าบ้านเรานี่มันที่กินที่สตรีทฟู้ดที่กินที่หาอาหารที่มันรสชาติเลิศๆมันเยอะแยะมากมายทำไมมันมีแต่ของกินไปหมดก็นั่นแหละครับว่าเราอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะฮะนี่อาหารการกินอยู่ตลอดทั้งร้านรวงต่างๆแล้วก็ค้าขายกันได้นะครับใช้คนละครึ่งกันผมก็ใช้นี่แหละฮะไม่ใช่คนละครึ่ง6ไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับ6 4 40ลูกชายบอกพ่อมันหมดเร็วจังวันเดียวหมดละ200นะครับใช้เพลินอยู่แล้วนะแป๊บๆเดี๋ยวก็จะหมดอยู่แล้วครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีลืมดูเวลาครับเพราะว่าเพลินไม่น้อยมีคนขอเพลงทั้ง0816346452กันเยอะเลยนะครับคือวันนี้แล้วก็ทาง Google Form แบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาได้ส่งมาให้ก็เดี๋ยวจะทยอยมาให้นะครับแล้วก็ทาง0816346452ที่ขอมาจากจังหวัดแพร่Welcome to Thailand ปิดท้ายกันในชั่วโมงแรกวันทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงเมฆกันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองฤทธิ์หลักการจนันวสันต์วงสว่างส่งไลน์สติ๊กเกอร์มาว่ากำลังฟังอยู่นะครับเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์ก็คุณสมเกียรติแท้ไม่ดีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณฤยานะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันนะครับ
1: Ladies and gentlemen, welcome to Thailand!

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพราะอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้แต่ต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลต่อองค์กรในระยะยาวอาทิการทุจริตสอบเข้ารับราชการและการซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขณะเดียวกันต้องเร่งปิดช่องโหว่จากการใช้ดุลพินิจกฎหมายหรือระเบียบที่ล้าสมัยและกระบวนการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์กทม.จึงมุ่งลดการใช้ดุลพินิจและการพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาจากเดิมประมาณ45วันเหลือ14วันพร้อมติดตามสถานะและตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์ม Traffic Fondo เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยคำนึงถึงการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งจังหวัดนราธิวาสติดตามคุณภาพน้ำคลองยะกังหลังประชาชนพบคราบสิ่งสกปรกลอยน้ำพร้อมเร่งตรวจ6จุดส่งตัวอย่างหาสาเหตุ
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการด่วนให้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองยะกังอำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับแจ้งจากประชาชนที่มาชมการแข่งขันเรือเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าพบคราบสีเหลืองลอยน้ำบริเวณตลาดน้ำยะกังล่าสุดนางวริยาสจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้อง

0: การณ์
1: ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองนายาติเยอัลฟอกาและเมืองอาหรับซาลิมในเขตนาบาติเยทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก20รายโดยส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์โจมตีระลอกล่าสุดของกองทัพอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีใส่ทหารอิสราเอลที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในเขตความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าวเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการหมดยุคแบบ GI ครับรุ่นฝรั่งรุ่นคุณปู่แล้วก็แบบรุ่นบาเบียอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของการไปเดินเตร่ตามริมหาดอะไรเงี้ยมันคงไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่าวัฒนธรรมที่ทางด้านของลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่แค่พัทยาอย่างเดียวก็จะมีอีกหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเวลาที่มีเดินตามริมหาด

ลวงนะฮะที่ดื่มที่กินนะฮะที่นวดเนื้อให้นะครับก็มีแล้วก็ที่จำหน่ายของสินค้าหรือว่าแม้กระทั่งแบบมีการแสดงนะฮะก็มีโชว์ต่างๆมวยไทยนี่ก็โชว์กันได้เหมือนกันแล้วก็ชื่นชอบแบบนี้นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิญจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่ได้รับสัญญาณของทนดนตรีอยู่ในขณะนี้ก็สามารถติดตามกันได้ทั่วประเทศทั้งในส่วนของภาควิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มีทาง Facebook ของทนดนตรีที่คุณจะสามารถเข้าไปชมแล้วก็อยู่ย้อนหลังของกิจกรรมต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ออกอากาศทางช่อง NBT นะฮะช่อง11สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่เราก็จะมีด้วยกันทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มก็จะเป็นเทปบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ที่ได้แสดงในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวเทปหน้านี่ก็จะเป็นเทปของการแสดงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นักเสือคนดันเกวียนมีคนถามถึงมาริโฮน่าว่าจะออกอากาศนั้นเมื่อไหร่ส่วนของวิทยุก็คงจะเป็นต้นเดือนต่อไปส่วนของถึงทีวีก็รอให้เทปของวงต่างๆที่ไล่กันมาตั้งแต่ช่วงเดือนมันผ่านมานั้นก็จะค่อยๆทยอยออกอากาศกันเป็นประจำนะครับเดือนละวันละ1ชั่วโมงนะฮะวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็ออกอากาศ4ทุ่มถึง5ทุ่มก็สามารถที่จะรับชมได้ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่จะได้ชมทาง Facebook ก็ย้อนหลังได้ไปดูได้นะครับในบรรยากาศที่เราได้เคยแสดงให้คุณได้ชมทางออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ทุกเดือนละครั้งตอนนี้ก็อำลากันไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนี่นะครับก็เข้าสู่ในเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับมันจะเป็นเดือนที่เราก็คงจะล่ำลาชีวิตต่างๆของการทำงานที่ราชการของหลายๆท่านโดยเฉพาะผู้ที่เกิด0809นะฮะครบกัน60ผมเองก็จะล่ำลากันไปในเดือนกันยายนในช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์นะครับใต้บ้านเราครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มยี่สิบสองนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมเป็นจรุ่งสมัยนะครับไปใต้ก็ตอนนี้ก็นึกถึงเด็กน้อยพอพูดถึงภาคใต้ต้องนึกถึงเนเน่นะครับนางอาเขียนหันซ้ายเจอลิซ่าหันขวาเจอเนเน่กลุ่มนั้นสาววอลเล่หญิงนำหน้าประชาชาติไทยจริงนะครับตอนนี้ก็มีแต่สาวๆที่สร้างชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับก็ดีใจด้วยแล้วก็นี่หลายอย่างนะคือต้นทุนที่เขาลงทุนลงแรงเองนะฮะแล้วก็กว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคือตอนนี้ทุกคนชื่นชอบชื่นชมจะต้องไปดูนะฮะเพราะว่าที่ฝึกฝนฝึกปรือแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ยืนหันซ้ายหันขวาหาคนที่เป็นกำลังใจอยู่เสมอก็คือคุณพ่อเนี่ยอยู่เสมอๆเพราะว่าลูกสาวต้องยืนต่อหน้าผู้คนแล้วก็เล่นดนตรีด้วยความมั่นใจก็ต้องมีคนที่ต้องคอยคุมอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอกว่าจะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้มันไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้ก็ทุกคนเป็นที่รู้จักก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เขาน้องเขาได้ทุ่มเทมานะครับตลอดทั้งชีวิตในการทำหน้าที่ให้ได้ไปทำความฝันหรือว่าไกลให้ได้ไกลถึงอนาคตทั้งหน้าต่อไปนี่นะครับก็ถามว่าเกษียณแล้วไปทำอะไรเยอะเลยนะฮะไปเดินทางนะฮะเตรียมก็จะไปทั้งหลายภาคเลยนะครับเพราะว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่ต้องไปช่วยเหลือสังคมอยู่เยอะทีเดียวนะครับหนึ่งนั้นก็มีที่จะต้องไปอุ้มผางให้ได้เพราะว่ามีคนชวนแล้วล่ะธันวานะฮะโหใส่หนาวน่าดูอุ้มผางนี่ผมทราบชะตากรรมเลยนะฮะถ้าไปช่วงธันวาเนี่ยแต่ว่าก็จะไปนะครับเพราะว่าได้ไปตั้ง30ปีแล้วสมัยที่กูซันยังมีชีวิตอยู่ก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ที่เราคงจะได้พบกับนะฮะภรรยาของครูสันแล้วก็ลูกสาวของครูสันทั้งสองคนรวมไปถึงหลานแล้วนะฮะต้องไปถึงหลานแล้วแต่ครูไม่ได้เห็นมองอยู่บนฟ้าคงเห็นหลานแล้วนะครับแต่ว่าก็ผมก็ยังไม่เคยได้เจอแต่ว่าลูกสาวครูสันเนี่ยเคยเจอกันแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะได้ขึ้นอุ้มผางในช่วงธันวามีหลายโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็ไล่ไปเดือนพฤศจิกาที่จะไปคอนเสิร์ตมโหฬารที่เมืองกาญจน์คิดว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปก่อนนะฮะก็ว่ากันแต่ทีเร็วๆนี้ก็มีหลายจังหวัดที่กำลังจะต้องเดินทางกันไปนะฮะทั้งกิจกรรมเรื่องของสารเจไทยสุดใหญ่ใต้เด็กเยาวชนจากภาคใต้ที่จะมาจาก5จังหวัดภาคใต้มาใช้ชีวิตอยู่ในภาคกลางแล้วเราก็ต้องเดินทางไปรับเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้กันมาแล้วก็ที่จะต้องลงไปที่พังงาสำหรับพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสุจิตไทยในรุ่นที่47ทางฝั่งอันดามันนะก็จะต้องเดินทางไปนะฮะในพังงาอีกปีนี้ว่าจะไปก่อนล่วงหน้าสักหน่อยจะได้มีเวลาไปแลที่พังงาแล้วก็แถวๆนั้นด้วยนะฮะอยากไปดูทะเลที่สวยงามทางภาคใต้นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะฮะไล่กันไปคอนเสิร์ตที่เขาต้องการที่จะให้ไปช่วยก็ยินดีนะครับในสถานที่มั่นต่างๆของพวกนานานะฮะทั้งที่จะต้องไปที่บุรีรัมย์หรือว่าที่สถานที่มั่นอีสานใต้อย่างเงี้ยนะครับก็จะอีกที่ภูพยัคฆ์ที่น่านนะฮะก็กำลังจ่อๆมาหลายที่ครับก็พร้อมครับเตรียมตัวเที่ยวละใหม่ครับ

คือผมชอบเพลงเพื่อชีวิตแหละตั้งแต่ต้นคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นนั้นแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแยบยลเป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคาราวานชอบวงเนี้ยเราสึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคาราวานคือพี่หงาใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

ใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยได้ให้ไว้ที่ขอเพลงกันมีคุณผู้ฟังที่ใช้นามว่ากัลยาขอเพลงของพี่บ๊อบลิทิพรไว้คือเพลงคำสารภาพนี่นะครับในไลน์คุณปัทมาสมบอกว้าวพี่บ๊อบลิทิพรอยากชมพี่บ๊อบเล่นดนตรีไหมเนี่ยตื้อมา3ปีแล้วนะครับปีหน้านี่ถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์ที่ตามโครงการนี้ยังมีที่จะต้องต่อเนื่องอยู่เนี่ยถ้าผ่านนะต้องอยู่ที่คุณภรรยาผมนั่นแหละครับคุณวินัยลักษณ์รุ่งสมัยที่เขาจะต้องผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่จะต้องทำโครงการให้ผ่านให้ได้นะครับทำเขียนยังไงทำยังไงให้ผู้ใหญ่ผู้บริหารต้องผ่านโครงการให้ได้แล้วต้องอนุมัติงบประมาณมาก็ลองคอยกันแล้วกันถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากเชิญพี่บ๊อบมาจริงๆนะเคยถามแล้วพี่บ๊อบก็ปฏิเสธมาตลอดเพราะว่าก็บอกว่าไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากแสดงหน้าเวทีอะไรทั้งนั้นนะครับก็เข้าใจแกเพราะว่าแกก็อยากจะอยู่รอบครอบครัวในช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตในการที่เราต้องดูแลครอบครัวเนี่ยแกก็อยากอยู่แบบเหมือนเรียกอะไรโลโปรไฟล์หรือพื้นแบบไม่สมรรถะทุกอย่างไม่มีอะไรทุกอย่างนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็อยากจะอยู่แบบสมรรถะนิ่งๆสบายๆไม่อยากไปอะไรแบบต้องแข่งแย่งแข่งขันอะไรทั้งนั้นนะครับแม้ทั้งงานเกษียณทั้งหมดเลยเนี่ยผมก็จะไม่ได้ไปเลยนะครับไม่เทียบว่าที่ทางกรมจัดขึ้นนะฮะก็ที่ของสถานีเองก็เหมือนกันนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ไปในงานที่เขาให้เกียรติกับเราเองตรงนี้ด้วยก็ยินดีครับในงานเกียรติแต่ผมคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับการได้ทำหน้าที่แล้วก็ทำงานนะครับก็ยินดีด้วยกับสิ่งที่เราได้รับเกียรติแต่ว่าก็เก็บไว้ในความทรงจำแล้วก็เราจะได้ทำงานทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่าการทำงานไม่มีวันหยุดนะครับสำหรับเรื่องของการทำงานให้กับประชาชนไม่ใช่หยุดแค่ว่าเราต้องเกษียณแล้ว60จะทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ยิ่งไม่ได้อยู่ในระบบยิ่งน่าจะต้องได้ทำงานเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนได้อย่างมากขึ้นโดยซ้ำไปทำเทียมครับ

พลงที่ทำให้เป็นเสียนะครับพอดีไมค์ผมอยู่ๆทำไมดับไปนะเขาบอกว่าอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้นะครับเพลงที่ทำเป็นเสียเลยนะฮะน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็คำที่ติดอยู่ในความทรงจำนั่นคือในเรื่องของคำที่แบบออกไปหาปูหาปลาเนี่ยแหละครับนะกลับมาจะได้ปูได้ปลาก็เป็นชนอีสานที่ไปทำมาหากินแต่นั้นประมงนะครับก็เพลงที่ขอมาจากยโสธรวันนี้เพลงได้เกือบครบหมดเลยนะสำหรับทั้ง0816346452ตั้งแต่สาวสุราษฎร์ตกใต้บ้านเรายโสธรตังเกปัปปะยาปอกปอกปทุมธานีเวลคัมทูไทยแลนด์จากแพร่ด่านมะขามเตี้ยหำเทียมนะฮะเออติดอยู่ที่ราชบุรีบอกขอไอ้เฮ่โอ้โหยังไม่มียังไม่เจอนะฮะหายไปไหนไม่ทราบเดี๋ยวขอไปคนก่อนให้คุณบุญประกอบได้เอามาใส่ไว้ให้นะครับส่วนเพลงช้าๆเดี๋ยวไปชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเพลงช้าๆเนี่ยจะไปชั่วโมงหน้าผมมีความรู้สึกว่าใหม่ผมมันจะเกิดอะไรขึ้นเดียงๆเหมือนเสียงมันขาดหายกลับกันปิดท้ายกันแล้วกันนะฮะปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอทางมาทาง Google Form นะครับตัวก็เล็กนะคุณอ้อย AJ นะฮะที่ขอเพลงนี้ของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์มากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกอทุเลแล้วกันนะฮะกอทุเลจากที่ขอมาจากคนหลังเขานะฮะคนหลังเขาขอบคุณรายการทนดนตรีที่มีเพลงเพราะๆมาให้ฟังกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับกับก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามกันมาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ถึง31ปีก่อนที่จะได้นะฮะได้ไม่ได้บอกว่ายุตินะครับเพราะว่าวิทยุนะคงยังทำต่อแต่ว่าคือได้เกษียณแล้วก็จะทำหน้าที่ต่อทางภาคของวิทยุกันนะครับครับกรุงเทพมหานครท้ายกับกอกทุเลแล้วจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรรมการสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาน
6: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศต่อไปพร้อมมอบโจทย์3ข้อให้สถานศึกษาดำเนินการได้แก่การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนที่ครอบคลุมนโยบาย5ด้านกำหนดเป้าหมายชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงการจัดทำพันธสัญญากับชุมชนภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันทางด้านความปลอดภัยและการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและการจัดทำแผนความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาจากผู้รับทราบไปสู่ผู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงด้วยกำหนดจัดต่อเนื่องรวม4ภูมิภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะรวมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสะอาด
7: นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าอบจ.ภูเก็ตเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3RS ได้แก่ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวอีกว่า การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนวสุรัตน์วีระสัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: พาณิชย์ลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อและตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อเกษตรกร
8: นางกนกรัตน์ยุติรัตน์พาณิชย์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่

0: สุยะสวทลำปางรายงาน
1: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคิดว่าอาทิตย์ผมพิจารุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอกลิ่นเขาคุมเสียงเพลงที่ขอมาจากลมศักดิ์ทาง0816346452 0816346452แล้วบอกแต่ว่าเพลงเป็นลมที่พัดแผ่วๆเป็นเพลงของใครเป็นเพลงของนวีวีรศักดิ์โกกันทินคนที่เขียนเพลงของสองวัยแล้วก็เคยเพลงเขียนเพลงให้ปูพงศิษฐ์เสือตัว11เนี่ยแหละครับแล้วก็อีกหลายเพลงนะเพลงของใหม่เจริญปุระเดินเลื่อยเปื่อยอะไรเนี่ยนะครับแกก็เขียนแล้วแกก็มีสไตล์เหมือนกับที่แกเขียนเพลงนี้เลยแหละครับว่าไม่กล้าที่จะยิ้มประมาณว่าหน้าตายังเสือหัวใจนี่ยังเป็นเด็กตลอดเวลาเวลาที่นั่งคุยกับแกนี้จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าแกมีหัวใจที่เข้าใจเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นเด็กความเป็นสิ่งที่เด็กต้องการว่าอย่าไปครอบงำในความคิดเขาอยู่เสมอเวลาที่นั่งคุยกับแกแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดน้อยมากหัวเราะฮือๆคอยจะนั่งฟังแล้วก็ชอบไปสูบยาบอกเดินไปสูบยาแล้วก็หัวเราะฮือๆนะฮะแต่ถ้ามีอะไรที่เป็นข้อคิดคำเตือนก็จะเวลาเมาๆก็จะบอกเสมอว่าเออนะแบบนี้อะไรเงี้ยหรือเราออกจะออกแบบลูกออกทะเลไปแล้วมันจะเกินเลยไปกับเรื่องความเพ้อฝันไปจับต้องไม่ได้อะไรก็นาก็จะบอกว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำแนะนำที่เราก็ได้มีจากมิตรภาพของคนที่ทำงานด้านเสียงเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ในนามของทนดนตรีที่ได้เดินทางกันมาครับกับเพลงหัวใจแก่ๆที่แกเขียนให้ณวงมงคลอุทกนี่แหละครับก็ตอนนี้คงจะไปร้องเพลงอยู่ด้วยกันทั้งสองท่านแล้วนะฮะเพราะว่าลารับไปให้ช่วงที่ผ่านมาทั้งสองท่านไปแล้วนะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะก็จะชดใช้ไม่ชดใช้จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละครับขอบคุณคุณอ้อยเอเจนะฮะมาสักครู่ที่ผมเปิดเพลงกรุงเทพมหานครแล้วส่งภาพเดียวขึ้นจอบนเวทีใช่ไหมฮะบนประกวดฟกซองถ้วยพระราชทานที่พี่ป้อมพี่โต๊ะรับรางวัลครูเอื้อด้วยนะแม่ภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็มีภาพของพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยนี่นะฮะวงอีซึนหลายคนก็บอกว่าอยากฟังไหมอีซึนที่ผมถามในทนดนตรีไลน์ในไลน์ก็บอกอยากจะฟังผมก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแย่งชิงกันเข้ามาชงกันอีกแล้วก็เป็นประเด็นให้ต้องมีการฟ้องร้องตามที่มีเหตุในช่วงของคาราบาวแล้วก็ผมก็กำลังรวบรวมเอกสารในการที่ให้ทนายยื่นฟ้องในช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับกับเพลงในคำขอนะครับพี่สาวครับพิจารณ์มโนเพชรแล้วกำลังจะมีงานที่เชียงใหม่ด้วยนะครับการระลึกการจากไปของพิจารณ์มโนเพชรนะครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม22นาทีนะครับเดินทางกันกับถนนดนตรีโดยผมพี่โยรุ่งสมัยดีเจโยแล้วกันนะไม่ค่อยชอบใช้คำว่าดีเจดนตรีเจนี่เพราะเราไม่ได้เป็นดีเจแล้วครับอาชีพจริงๆคือรับราชการเป็นผู้ประกาศข่าวที่อ่านข่าวตอนเช้าๆ7 โมงตอนนี้ก็เหลือเวลาอ่านอีกประมาณอาทิตย์เดียวนะฮะอ่านมา36 ปีแล้วนะครับสำหรับการอ่านข่าวแล้วก็ทำงานด้านถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆแล้วก็งานพิธีต่างๆก็นอกเหนือจากจัดรายการในวันเสาร์อาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่จัดมา31 ปีกับถนนดนตรีแล้วก็ทางทีวีนะฮะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 NBT ก็ทุกวันเสาร์4 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะก็ชมได้จัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆของคอนเสิร์ตของถนนดนตรีที่ผ่านมาในช่วงที่เราได้มีกิจกรรมให้คนได้เข้าชมทางห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่พอดีมีผู้ฟังบอกขอเพลงแสงจันทร์ยังทันอยู่ไหมนะครับที่โทรมาจากสุโขทัยก็น่าจะไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมนึกว่าทันต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีไปเติมเพลงลำธารก็ไปเสร็จแล้วเนื่องจากว่ามีผู้ขออยู่ในทาง Google Form ทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็มีขุนเขาเยื้อมีขอมาด้วยนะฮะก็เลยไปเติมเพลงให้แล้วก็หัวใจสะออนที่ขอเป็นทางเวอร์ชันที่พี่แอดร้องนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่แอดเขียนนี่แหละครับเขียนให้กับพี่ป้อมพี่โตเนี่ยก็ไม่รู้หายไปไหนต้องเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบได้มาใส่ไว้ใหม่นะครับที่เด็กฝั่งทนขอมาแล้วก็อีกทุกเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นะครับเพลงคอยที่คุณคนสุรินทร์ขอมานะครับแล้วก็บอกเสรีภาพแห่งทนดนตรีไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็มีพ่อยังจนของจันดาคุณสุวิทย์หรือคุณกุ้งขอมาขอไปหาไว้ก่อนนะครับแม่สายคนไทย420ขอมานะครับก็ลำธารนะฮะลำธารที่วันนี้ขอเมื่อวานก็ขอมาแล้ววันนี้ก็ขออีกครั้งหนึ่งคุณจรัสเมื่อวานใช่ครับเมื่อวานนี้ก็ขอมานะฮะเพลงน้ำฝนนี่เปิดไปแล้วมั้งครับผับภูผาถึงทะเลลุงหงาจากมาดามออยแล้วครับเมื่อวานนะฮะเพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ตอนนี้นะฮะลาเลยจะพอแล้วก็ได้ครับใช่ครับงั้นต้องรีบลาแล้วเพราะเดี๋ยวจะไปรับลูกสาวนะครับก็จะปิดท้ายนะฮะคือจะปิดท้ายด้วยเพลงเดือนเพ็ญนายผีที่ได้เขียนบทกวีขึ้นแล้วพอเห็นในคอนเสิร์ตดีใจครับที่เห็นคนที่เป็นผู้ที่แต่งเพลงแล้วก็ร้องประสานเสียงให้กับพี่ป้อมพี่โตมาขึ้นเวทีร้องประสานเสียงเพลงเดือนเพ็ญเพลงนี้จะเป็นเพลงปิดท้ายนะครับส่วนเพลงอื่นๆผมก็จะได้มอบให้คุณบุญประกอบอกลิ่นได้นำเสนอในช่วงท้ายของทนดนตรีแล้วผมจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับช่วงเวลาของทนดนตรีคืนนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางด้วยกันนะครับถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับนาตีสวัสดีครับ

0: ณพ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงสอนบรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายต่างปวงเพื่อต้องการให้มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บ่ต้องไปรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันบ่ต้องไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ทรงสั่งสอนว่าข้อปฏิบัติเบื้องต้นของคนที่เกิดมาในโลกนี้คือมีศีล5บ่ฆ่าสัตว์เว้นข้อที่เรียกกันว่าปานาติบาตพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างนี้ต่อมาก็อทินาทานาเว้นจากการลักทรัพย์ต่อมาก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเว้นจากการประพฤติผิดในกามต่อมาก็มุสาวาทาเว้นจากการพูดเท็จต่อมาก็สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเว้นจากการเสพสุรายาเมาหรือว่าสิ่งของเสพติดที่โทษอันจะก่อให้เกิดความประมาทขาดสติในเมืองไทยเฮานี้จึงเป็นเมืองที่มีศีลมีบุญมีธรรม มีประเพณีที่ว่าเวลาเฮาทำมายังก็ตามเฮาจะปากันไหว้พระฮับศีลก่อนเวลาไหว้พระขึ้นแล้วเวลาพระเจ้าพระสงฆ์ตั้งนั่งอยู่บนธรรมาสน์เปิ้นบ่ได้นั่งเฉยๆญาติโยมไหว้พระแล้วก็ต้องรับศีลเอาขันข้าวตอกดอกไม้ตกแต่งแหล่งดางดงามไปขอศีลทําเมื่อหันได้ว่าบรรพบุรุษของไทยเฮานั้นมีความฉลาดลักแหลมลึกซึ้งจึงปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งมั่นปรารถนาคือบ่ได้รังแกซึ่งกันและกันบ่ทำลายซึ่งกันและกันมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันและกันถ้าสุดกันสุดทนอดบ่ได้ก็เพื่อตั้งอยู่ในอุเบกขาธรรมนิ่งๆเข้าไว้ตั้งอยู่ในอุเบกขาก็จะได้มีความบันเทิงใจคิดแก้ไขได้โดยความสุขุมรอบคอบบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงมีจิตใจในทางที่สงบเสงี่ยมงดงามความงดงามนั้นบุคคลใดที่มีศีลมีธรรมเพิ่นบอกว่างามตลอดงามพร้อมลักษณะแห่งความงามเพิ่นเรียกกันว่ามงคลคนเฮานั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมงคลแรกก็คือความเป็นผู้มีอนามัยดีรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จักประมาณในการนอนรู้จักรักษาธาตุขันธ์ของเฮาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อเป็นปกติรักษาอิริยาบถให้สม่ำเสมอรักษาความสะอาดของร่างกายเว้นของที่มันบัดสบายก็จะทำให้เราเป็นคนมีอนามัยดีมีโรคน้อยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาสดชื่นผ่องใสทำให้เป็นคนมีอายุยืนลักษณะความเป็นมงคลประการที่สองก็คือประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่เรียกกันว่ามีความเมตตามีความปรารถนาดีมีความกรุณาหวังช่วยเหลือบุคคลอื่นเพื่อพ้นจากฐานะแห่งความทุกข์ความยากมีมุทิตาจิตคือยินดีเมื่อมีไผ่ผู้ใดเปิ้นได้ดีก็มีความมุทิตาจิตกับเปิ้นมีอุเบกขาความวางเฉยเมื่อใดคนที่อยู่รอบข้างเขาเปิ้นปากันประสบความล้มเหลวในชีวิตประสบความพิบัติก็บ่พลอยไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเปิ้นมีความซื่อสัตย์มีศีลมีธรรมบ่เบียดเบียนไผมีการฝึกฝนอบรมข่มตนอยู่เสมอท่านจึงสมควรให้ยกย่องว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนดีแม้อายุน้อยอยู่ก็ควรยกย่องให้เป็นผู้รักผู้ใหญ่ปุคละบุคคลผู้ใดก็ตามที่ได้ฝึกฝนอบรมตนตามดังลักษณะที่กล่าวมานี้คือหมายความว่ามีเมตตาอยู่ในตัวในตนของผู้ใดท่านผู้นั้นก็จะประปรุงพัฒนาตนเพื่อเป็นประดุจหนึ่งว่าเป็นร่มโพร่มไทรของผู้น้อยตลอดจนกระทั่งถึงคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขาอย่างสมมติเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตาย่ายายเป็นครูบาอาจารย์ก็เพื่อเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่คนต่างหลายที่อยู่ล้อมรอบเผาใดเปิ้นบอกว่าร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเก้าเขาคลุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันความเขาเกิดชาวกล้าร่มพระราชากันศัตรูให้รู้ขามเริ่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดนี้คือคนที่มีเมตตาเป็นร่มเงาให้แก่คนต่างหลายใดความเป็นมงคลประกาศต่อมาเป็นบุคคลผู้มีจิตใจและกิริยาอาการอันงดงาม

ความงามอย่างที่สองประกอบไปด้วยเมตตาความงามอย่างที่สามกริยาอัจฉาใสงดงามทีนี้ต่อมาความงามอย่างที่สี่ก็คือเป็นผู้มีวาจางามคืออู้จาด้วยถ้อยคำไพเราะเหมาะสมกับกาลเทศะถ้อยคำนั้นอู้ออกไปแล้วบัดทำเพื่อตนเองและคนอื่นเดือดร้อนอู้จางามไปด้วยศีลด้วยธรรมอู้จาน่ารักน่าดื่มด่ำชื่นใจกรรมอู้กรรมจามีรักมีฐานมั่นคงกรรมอู้กรรมจาอันนั้นประสานไมตรีกรรมอู้ที่อู้ออกมาเป็นกรรมอู้จริงบะเลาะและกรรมอู้ที่อู้ออกมานั้นไพเราะอ่อนหวานอู้แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยผ่านตังกริยาอาการที่แนะนำให้บรรดาคนต่างหลายปฏิบัติตามหรือคำสั่งคำสอนแนะนำให้คนต่างหลายปฏิบัติตามที่ว่ากริยาสอนให้คนปฏิบัติตามนั้นคือเวลาพอคนหันแล้วก็เกิดความเลื่อมใสที่จะปฏิบัติตามเพิ่นบางท่านบางคนนั้นก็อบรมสั่งสอนโดยกรรมอู้กรรมจะกรรมที่เป็นน้ำเป็นธรรมการสนทนาอู้จ๋าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดจนกระทั่งถึงมีผลงานออกมาเป็นการเขียนหนังสือก็ดีคนได้อ่านได้หูแล้วก็นำมาไปประพฤติปฏิบัติเป็นถ้อยกรรมที่ทำให้คนต่างหลายต่างปวงเข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็หมายความว่างามอย่างที่สี่คือกรรมอู้งามทีนี้งามอย่างที่ห้าญาติโยมต่างหลายงามอย่างที่ห้าคือจิตใจงดงามใจอบอ้อมอารีมีอัธยาศัยกว้างขวางใจอิ่มเอิบไปด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เคารพต่อบุคคลอื่นเคารพต่อระเบียบแบบแผนมีจิตใจสงบบะตื่นเต้นจิตใจเบิกบานร่าเริงยินดีมีใจเข้มแข็งอดทนนักแน่นมั่นคงและก็เที่ยงธรรมอันนี้ก็สรุปได้ว่าความงามของมนุษย์นั้นงามอย่างแรกคืองามเพราะว่ามีอนามัยดีงามอย่างที่สองมีความเมตตากรุณางามอย่างที่สามกริยางดงามอ่อนช้อยสุภาพอ่อนยนต์งามอย่างที่สี่อู้จ๋าแล้วไพเราะนิ่มนวลม่วนหูชวนฟังงามอย่างที่ห้านั้นจิตใจงดงามอบอ้อมอารีคนที่มีความงามพร้อมห้าประการนี้เวลาเฮาตั้นต่างหลายได้หันเปิ่นแล้วเฮามีความรู้สึกว่าจื่นอกจื่นใจทำให้หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงมีความคิดเคารพนับถือยกย่องเปิ่นทีนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือหมายความว่ามนุษย์คนเฮานั้นถ้าหากว่าความงามที่อาตมาภาพกล่าวมา5ประการก็จะเหลือเพียงแค่คำว่าศีลสมาธิปัญญาคือหมายความว่าศีลจะคอยควบคุมกายวาจาแล้วก็สมาธิคอยควบคุมใจปัญญาคุมมดทุกอย่างทุกประการคนจะงามนี้จะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาดังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงแสดงไว้ในกัลยาณสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณสีโลภิกขเวภิกขุกัลยาณจิตโตกัลยาณธรรมโมกัลยาณปัญโยอิมัสมิงธรรมวินเยเกวลีวุสิตวาอุตมะปุริโสติวุจติพระพุทธเจ้าสอนบรรดาผู้เจ้าต่างหลายต่างปวงว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายภิกษุผู้มีศีลงามผู้มีธรรมะงามผู้มีปัญญางามเรากล่าวว่าเป็นพระอรหันตาขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในพระธรรมวินัยนี้อาลัยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันตาแล้วก็ข้ามพ้นจากโอคัปปัตตสงสารไปถึงฝั่งพระนิพพานเวียงแก้วได้นั้นต้องมีศีลที่งดงามมีธรรมที่งดงามมีปัญญาที่งดงามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้

0: รับรองว่าอยู่ในอังคุตรนิกายองค์ท่านบอกว่าพระหูสุตตังธรรมทรังสัพปัญญังพุทธสาวกังเนกขังชัมโพนทัสเสวะโกตังนินทิตุมหรติเทวาปินังปสังสันติพระมุนาปิปสังสิโตติแปลว่าใครควรเพื่อจะติเตียนเขาผู้เป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมเป็นพุทธสาวกผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความงามประดุจดังแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ย่อมชมเชยแม้ผมก็สรรเสริญคือหมายความว่าใครจะกล้าที่เตียนบุคคลผู้มีพระหูสุดคือได้รู้ธรรมะมากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีการปฏิบัติตนให้เป็นประดุจดังแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชื่นชมแม้พรหมก็สรรเสริญญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายนี่คือความงามพร้อมที่บรรดามนุษย์คนเฮาต่างหลายต่างปวงพึงจะประพฤติปฏิบัติให้มีในชีวิตของเฮาโดยตลอดเนิ่นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บางคนก็งดงามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบางคนเกิดมาแล้วก็บางงามด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจชีวิตที่สวยสดงดงามนั้นเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นมาอย่างมีประโยชน์เหมือนกับเตียนที่เปิ้นจุดไว้ต่อหน้าพระเตียนที่เปิ้นจุดส่องหน้าพระนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจุดแล้วมีแสงสว่างเป็นประโยชน์เตียนก็ไหม้ตัวเองไปสู่ความดับในเมื่อไส้มันหมดในทํานองเดียวกันเตียนบางเล่มจุดไว้ในกลางแจ้งไหม้ตัวเองไปอย่างไร้คุณค่าเตียงบางเล่มก็ปาเฮ้อไหม้วัดไหม้บ้านไหม้จองก็แล้วแต่ว่าเตียนนั้นจะจุดไว้เพื่อทำประโยชน์อะไรอย่างบางทีจุดแล้วได้ประโยชน์ก็มีบางทีจุดแล้วเป็นโทษก็มีเป็นประโยชน์ก็มีนักแต่ว่าบอกว่าเตียนเล่มใดที่จุดขึ้นมาแล้วมันก็ก้าวเข้าไปสู่ความดับเหมือนเดียวกันครับชีวิตเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไหม้ตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปสู่ความดับแต่ยามที่ยังมีแสงสว่างอยู่นั้นทำมาอย่างให้เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้พ่องจะเป็นอย่างเตียนที่เปิ้นตามไว้ให้เป็นเตียนส่องต่างนั้นกาหรือว่าจะเป็นเตียนที่มันมามีประโยชน์อันใดกามีบทกลอนบทหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอำภัยชีวิตมะลายไปเหลืออะไรทิ้งไว้แถมญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเตียนที่อาตมาภาพว่ามานี้ส่องสว่างฮือมีความสว่างหันอยู่สำหรับคนทั่วไปบางทีก็จุดมาแล้วบ่เป็นประโยชน์อะไรเลยชีวิตของเขาเนี่ยป้องออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายกว่าที่เขาจะผ่านชีวิตมาได้เขาจะต้องผ่านงานที่ยากอยู่ผ่านการผ่านงานอยู่สองประการข้อที่หนึ่งคือผ่านงานที่ยากในชีวิตของเฮานี้อย่างเปิ้นกล่าวไว้ว่าชีวิตทุกคนบะเจ้เดินไปบนพรมบะเจ้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าเป็นมีอุปสรรคปัญหามีขวากหนามกลางกั้นมีงานที่ยากลำบากมีศัตรูที่กล้าแข็งเฮาทำสำเร็จเฮาก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่พ่อไผ่ก็ทำบ่ได้เราทำสำเร็จแต่เราก็จะต้องทำข้อนี้เพื่อสำเร็จดียิ่งขึ้นไปประการที่สองนอกจากจะมีงานที่ยากแล้วต้องมีมิตรที่ซื่อสัตย์มีทีมงานที่กล้าแข่งมาช่วยกันทำงานถ้าบ่อย่างนั้นงานยากๆอุปสรรคปัญหาขวากหนามก็บ่สามารถเอาชนะลุล่วงไปได้ชีวิตของญาติโยมหลายท่านหลายคนแม้กระทั่งชีวิตของอาตมาภาพเนี่ยเคยทำงานยากๆเคยผ่านชีวิตที่ยุ่งยากผ่านชีวิตที่ยากจนมาแล้วผ่านอุปสรรคปัญหาฝ่าดงขวากหนามผ่านอย่างก็มาเยอะแยะมากมายแต่เราต้องมีคนที่อยู่ใกล้เรานี่เป็นคนซื่อสัตย์ มีทีมงานที่จงรักภักดีพร้อมที่จะสนองการงานของเฮาได้รับการรับงานแต่ใดท่านทั้งหลายเมื่อเฮาเกิดมาในโลกนี้อย่าไปท้อแท้ต่อมันทำมาอย่างก็ทำไปเถอะแต่ขอให้มันสำเร็จการที่เฮามีความตั้งใจทำงานแล้วก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆคนบอกว่าถ้าเฮาทำงานตั้งใจจริงงานก็จะสำเร็จวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตสะนิปทาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดมุ่งหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิกลืนคายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจตั้งใจทำงานจริงอู้จริงทำจริงหมู่เฮาทั้งหลายจะหันได้ว่าคนที่ปฏิบัติอย่างนี้คือทำจริงพูดจริงคิดจริงเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตใดชีวิตของคนเฮานี้ยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องแสดงบทบาทที่เต็มที่เหมือนกับที่เปิ้ลบอกว่าโลกนี้คือละครโรงใหญ่ชายหญิงไซคือตัวละครเฮาแสดงละครตามบทบาทตามหัวคนที่สวมกันมาแสดงให้เต็มที่รำให้สุดแขนแผนให้สุดปีกอยู่ในตำแหน่งก็ทำงานให้เต็มที่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องวางตำแหน่งวางหัวคนถอดหัวคนออกลาเข้าสู่โรงละครดังที่เปิ้ลกล่าวว่าโลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ต้องลาตั้งทั้งหลายชีวิตของคนเฮาก็มีลักษณะอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้ได้มีโอกาสหันโลกละครั้งหนึ่งก่อนที่เฮาตั้งทั้งหลายจะจากโลกนี้ไปอันอย่างที่เป็นภาระเป็นหน้าที่ของเฮาทำให้เต็มที่อย่าไปท้อถอยพยายามประกอบสัมมาอาชีพพยายามเจริญสิ่งต่างๆในตนตัวของเฮาเนี่ยให้มันดีให้มันงามคือชีวิตของเฮานั้นเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยความสุขกายสบายใจอยู่ที่ไหนก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ไร้โทษอย่างกรณีที่เฮาท่านทั้งหลายเคารพนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่านทรงตรัสไว้ว่าพระองค์ท่านนั้นมีพุทธคุณอย่างนี้พระธรรมมีบทบาทหน้าที่อย่างนี้พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่อย่างนี้ตอนหลังมาบรรดาบุรพาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเปิ้นก็ประพันธ์ไว้เป็นบทกลอนเวลาจะกราบพระพุทธรัตนะกราบครูบาอาจารย์กราบพระเจ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะเวลากราบพระสงฆ์เนี่ยญาติโยมทั้งหลายเพิ่นจะใช้คำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างยากยิ่งแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้อย่างดีจริงอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่การเอาของมาบูชาเพิ่นปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ควรแก่การกระทำอัญชลีเคารพกราบไหว้อนุตตรังปุญญะเขตังโลกสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเฮาสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ในต่างพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบรรดาพระอริยสงฆ์ สาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพระอริยสงฆ์นั้นเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแสดงให้หันต่างกายต่างวาจาต่างใจส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติไปในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงหมายความว่าปฏิบัติตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงต่ออริยมรรคอริยผลญาญปฏิปันโนปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากทุกข์หมายความว่าปฏิบัติตามไญยธรรมที่พระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมจอมธรรมตรัสเอาไว้ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อท่านปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาก็เชื่อแน่ว่าพระสงฆ์รูปนั้นจักมีโอกาสบรรลุไญยธรรมคือหนทางที่จะนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบหมายความว่าท่านปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยละในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้นบำเพ็ญในสิ่งที่ควรบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าเปิ้นได้รักษาอริยประเพณีคือประเพณีอันดีอันงามของครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าอริยสงฆ์ไว้ได้ถึงแม้จะมีผลอย่างใดเฮาก็บ่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเฮาเห็นแล้วด้วยตาภายนอกหรือเฮารู้ด้วยจิตใจภายในก็ตามขอเชื่อแน่ว่าเฮากราบไหว้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งในส่วนอื่นๆถ้าหากว่าเฮาเอามาประยุกต์กันเข้ากับคุณงามความดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายก็จะหันได้ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ตนใดก็ตามถ้าเปิ้นประพฤติดีปฏิบัติชอบเฮาหันเปิ้นด้วยการกระทำกรรมโมและความรู้สึกนึกคิดของเปิ้นหันเปิ้นแล้วม่วนอกม่วนใจเย็นอกเย็นใจเฮายังยกคือเปิ้นเป็นร่มโพร่มไทรของเฮาได้ลักษณะอย่างนี้เฮาจึงถือได้ว่าร่มโพร่มไทรนั้นเป็นสิ่งสำคัญคำว่าร่มโพหมายคำว่าภัยอยู่ใกล้ภัยได้อาศัยบุคคลนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่โง่เลยฉลาดตลอดเพราะว่าคำว่าโพธิแปลว่าความรู้ความสามารถความฉลาดลักแหลมทีนี้คนที่เปิ้นบอกว่าเป็นร่มไทรร่มไทรแปลว่าให้ความร่มเย็นแก่คนทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองคนใดที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมปกครองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาเฮาก็ฮู้แล้วว่าเปิ้นฮักคนทั้งหลายทั่วไปตุเจ้าเปิ้นฮักลูกศิษย์ฮักศรัทธาญาติโยมเหมือนกับลูกกับหลานของเปิ้นเปิ้นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นให้ความเบาใจความสุขกายสบายใจได้ท่านก็ได้แสดงไว้เป็นที่ประจักษ์จึงได้ชื่อว่าเป็นเหมือนร่มไทรที่เข้าไปพักอาศัยอยู่มีแต่ความอุ่นใจมีแต่ความสบายใจคลายจากความทุกข์ความร้อนต่างๆทีนี้บรรดาคนดีกว่าตามตุเจ้าที่เปิ้นดีกว่าตามเพื่อนที่ดีกว่าตามเปิ้นเรียกกันว่าเป็นกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรนั้นหมายถึงมิตรที่ดีคอยแนะนำประโยชน์เธอภัยที่ได้เข้าใกล้ได้สัมผัสก็เหมือนได้กับว่าคบหากับสัตบุรุษสัตบุรุษจะแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์คือว่าบรรดาคนต่างหลายที่เข้าไปหาคนดีได้ฟังคำแนะนำคำสั่งสอนได้ฟังคำทักทายจากท่านอันอย่างที่เป็นโทษท่านก็บอกว่าบ่ควรทำอันอย่างที่เป็นคุณงามความดีเปิ้นก็บอกว่าทำไว้เตอะมันบ่เสียหายมันจะเป็นความดีมันจะเป็นมงคลมันจะเป็นความเจริญก้าวหน้าของคนที่ทำนั้นนี่คือลักษณะกัลยาณมิตรที่คอยแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ท่านเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยคนดีเปิ้นก็เป็นอย่างเนี้ยจะแนะนำสิ่งที่ดีให้แก่เฮาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลาย คนดีนั้นเปรียบเสมือนกับบิดาเหมือนพ่อของเฮาตัวเองอย่างกรณีที่ว่าภัยก็ตามที่เปิ้นเป็นคนดีเปิ้นจะให้ความรักความเมตตาความกรุณาต่อคนต่างหลายบุคคลใดที่เปิ้นคนยกย่องเปิ้นก็จะยกย่องบุคคลใดที่ควรสรรเสริญเปิ้นก็ควรสรรเสริญบุคคลใดที่ควรข่มเปิ้นก็พยายามอบรมสั่งสอนไว้ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีความชั่วท่านก็บอกว่าอย่างนี้อย่าไปทำเน้อเออละคือทิ้งไปเหี่ยเว้นไปเหี่ยบิดามารดาทั้งหลายห้ามบ่ให้ลูกทำความชั่วสอนให้ลูกทำความดีมีการศึกษาเร่าเรียนอย่างนี้ก็เอามาเปรียบเทียบกับความเป็นบิดามารดาท่านทั้งหลายภายเป็นคนดีคนนั้นน่ะก็เหมือนกับพ่อกับแม่ของเฮาเพราะว่าเปิ้นดีต่อเฮาเปิ้นบ่ริคิดท้ายต่อเฮาแล้วก็เปิ้นมีฐานะที่ว่ามีความดีนั้นคงทนมันจะเป็นผลต่อจิตต่อใจของเปิ้นได้อยู่โดยตลอดพอออกไม่ออกสถานาบนพุทธบริษัทต่างหลายในโลกนี้บ่จะว่าจะหาได้ง่ายๆนะหาเรื่องคนดีเนี่ยคนดีนี่เป็นหาได้ยากกว่าจะไปพบกว่าจะไปปะได้นี่ก็โอ้ยากต่อสมควรเหมือนกันเพราะอันบรรดาท่านต่างหลายเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วเขาก็ต้องปากันพยายามประพฤติดีปฏิบัติชอบรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเขาเพื่อบริสุทธิ์สะอาดร่างกายสะอาดก็ให้ตั้งอยู่ในศีลใจสะอาดก็ให้ตั้งอยู่ในสมาธิปัญญาสะอาดก็เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาประพฤติได้ดีปฏิบัติได้ชอบเป็นคนมีการฝึกหัดจิตใจอยู่ตลอดเวลาคือมีสติสัปปชัญญะมีหิริมีโอตตัปปะควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเฮาไว้ตลอดเวลาบ่ว่าจะทำจะอู้จะคิดสิ่งที่สามารถทำเมื่อเฮากำหนดได้ว่าเป็นคนมีความดีมีความมั่นคงนั้นเพราะการกระทำกรรมอู้และความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ละญาติโยมศีลสมาธิปัญญานี้เปิ้นถือว่าเป็นมงคลคือว่าเป็นความเจริญความเจริญนั้นจะอยู่ในฐานะของบุคคลที่ทำมาหากินถึงจะเป็นบุคคลธรรมดาสามัญก็ตามก็จะถือว่าเป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตไปในสังคมได้อย่างสะดวกสบายหากว่าเราจะหวังผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือหวังเข้าสู่พระนิพพานหวังเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเราก็จะสามารถดำเนินไปสู่ต่างพ้นทุกข์ได้เพราะเรามีแบบอย่างที่ดีมีปฏิปทาที่งดงามเอาไว้ในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นการที่บรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายจะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนดีนั้นบ่ใจเรื่องยากและก็บ่ใจเรื่องง่ายที่ว่าบ่ใจเรื่องยากนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีบอกว่าเราจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดสิ่งเหล่านั้นจะติดตามตัวเรามาอยู่ตลอดเพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยมันเป็นความคุ้นเคยที่เราจะกระทำอย่างนั้นเหี้ยแล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะประพฤติปฏิบัติบ่ดีมันก็จะกลายเป็นความคุ้นเคยที่จะปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความชั่วอันคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากความดีอันคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต่างหลายต่างปวงเกิดมาในโลกนี้เขาเป็นคนดีเราอยากยมทั้งหลายเขาเป็นคนที่มีความดีมีความรู้มีความสามารถฉลาดเฉียบแหลมอยู่กับตัวกับตนชีวิตของเขาจะเอาอย่างไรเราอยากยมเขาก็ต้องประคับประคองตัวเขาให้ดีอยู่อย่างนี้อย่าไปหลงไหลอย่าไปประมาทในอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงทำอะไรยังกว่าตามอู้อะไรยังกว่าตามกึศอะไรยังกว่าตามรู้สึกระลึกนึกตัวได้อยู่ตลอดถ้าเป็นความชั่วอย่าไปทำ ถ้าเป็นทำความดีก็ตั้งอกตั้งใจทำต่อไปตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ความดีนี้ติดตัวเข้าไปอยู่ทุกที่ทุกแห่งทุกภพทุกชาติเลยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีพระบาลีอยู่บทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุปพุทธังปพุทธชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรโตจะนิจจังพุทธคตาสติซึ่งอาตมาภาพขออธิบายเพื่อบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าคนเฮานั้นบ่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นคนยากดีมีจนเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดก็ตามเมื่อมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้สวดสรรเสริญในพระพุทธคุณของท่านอย่างน้อยก็ได้สวดคาถาหัวใจพระรัตนตรัย3ประการก่อนที่เฮาจะนอนขอให้เฮาสวดระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเอาบทง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดก็คือคำว่าอิสวาสุอิก็มาจากคำว่าอิติปิโสคือพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าสวาก็มาจากคำว่าสวาขาโตคือพระธรรมคุณคุณของพระธรรมสุก็มาจากคำว่าสุปฏิปันโนคือสังฆคุณคุณของพระสงฆ์การกำหนดเจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกการทำจิตของเราให้นิ่งๆแล้วภาวนาว่าพุทโธพุทโธคนบอกว่าเพียงแค่กรรมสองกรรมนี้ก็นำคนไปสู่สวรรค์มานักต่อนักบ่ฮู้จักแต่ใดละถ้าผ่ายปฏิบัติได้อย่างนี้ทั้งในเวลากลางวันกลางคืนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นนิดเป็นการนำเอาพระรัตนตรัยเข้าไปไว้ในใจย่อมเป็นผู้ที่เบิกบานอยู่ในโลกทั้งสองคือในโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นภัยก็ตามที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธก็ถือได้ว่าเขาเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธบริษัทคือว่าเป็นคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็จะสามารถน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณย่อมมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยการระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วนำมาปฏิบัตินั้นย่อมทำให้จิตใจของเรานี้เบิกบานอิ่มเอิบผ่องใสบรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททุกท่านในบทสวดที่ปันสวดเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดประการโพชฌงค์นี้เป็นเรื่องที่สอนเรื่องที่เรามีธรรมะอยู่เจ็ดอย่างคือสติอย่างหนึ่งธรรมวิจัยอย่างหนึ่งวิริยะอย่างหนึ่งความปีติอย่างหนึ่งปัสสัทธิอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งอุเบกขาอย่างหนึ่งอธิบายอย่างนี้ว่าสติเป็นยารักษาโรคเผลอรักษาโรคบรอบครอบคนมีสติจะต้องเป็นผู้บ่เผลอบ่เผลอตัวบ่ลืมสติเป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอขยันฟังเพิ่มพูนดวงจิตขยันคิดเพิ่มพูนปัญญาถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์ต้องสานต่อตั้งใจฟังตั้งใจว่าตั้งใจปฏิบัติเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์ต่อมาคำว่าธรรมวิจัยเป็นยาสำหรับทดลองหาความดีอันแท้จริงอันอย่างที่เป็นความดีแก่ชีวิตดีต่อร่างกายดีต่อจิตใจให้ปฏิบัติอย่างนั้นประการต่อมาวิริยะเป็นยากำจัดความเกียจคร้านคนที่มีวิริยะสามารถจะขจัดความเกียจคร้านได้โดยง่ายมันบอกว่านอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งเงินมีสีสดก็พอมีเงินมันสีบะตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิริยะคือความขยัน เพราะว่าเปิ้นบอกว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันประการต่อมาปีติมีปีติอยู่ตลอดปีติเป็นยาเพิ่มพูนกำลังใจยาหอมแห่งชีวิตทำให้จิตใจมีความปีติอิ่มเอิบเบิกบานต่อมา5ปัสสัทธิเป็นยาระงับความกัดกลุ่มเวลาเฮาเมียอย่างที่กัดกลุ่มเฮาก็ต้องนึกได้ว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้งานใดบ่มีปัญหางานนั้นบ่น่าทำปัญหามีไว้แก้บ่ได้มีไว้ให้กลุ่มคนที่เปียกชุ่มแล้วเท่านั้นย่อมไม่กลัวฝนเพราะเขามีปัสสัทธิขจัดความกัดกลุ่มประการที่6สมาธิตัวสมาธิตัวนี้เป็นยาสารพัดคือป้องกันจิตบ่ฮือสายไปตามกระแสอารมณ์หยุดใจไว้คือสมาธิดีชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจของเรานี่เองประการสุดท้ายอุเบกขาเป็นยาสำหรับกรรมครับคือระวังบะฮือสิ่งที่จัดไว้เป็นระเบียบแล้วเกิดวิปริตขึ้นเพราะฉะนั้นโพชฌงค์7ประการจึงมีอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้ที่เป็นนักปราชญ์ท่านที่ต้องใจทำความดีให้เป็นที่ปรากฏเป็นเนติเป็นแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับก็จะต้องมีสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิมีอุเบกขามีอย่างนี้อยู่โดยตลอดก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่ดีงามชุ่มชื่นอึมเอิบเบิกบานอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขกายสบายใจไปทางใดก็มีแต่คนฮักคนหุมทำให้ตัวตนของเรานั้นเป็นคนมีค่าเป็นคนมีราคาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามประพฤติตนตัวแล้วประพฤติบดีปฏิบัติบชอบบ่มีก้าบ่มีราคาแต่อย่างใดมันก็จะทำให้ชีวิตของเฮานี่เป็นชีวิตที่ดูต่ำต้อยด้อยค่าไปโยมตั้งใจทำดีเน้อให้มีสติความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะความระลึกได้อยู่โดยตลอดญาติโยมต่างหลายมีธรรมะอยู่อย่างนี้แล้วอย่างที่อาตมาภาพอธิบายมากล่าวมาให้ฟังนี้ก็เป็นธรรมะที่หยิบยกเอามาจากหมวดธรรมหมวด1น้อย1หมวด1น้อย1หมวด1น้อย1เอามาประสมประสานกันให้บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังกันทีนี้การฟังเนี่ยญาติโยมจะต้องรู้จักจับเอาใจความฟังแล้วก็ต้องจำแนกแจกแจงเอาเรื่องราวจุดใหญ่ใจความที่กล่าวออกไปนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วก็ฟังผ่านไปผ่านไปผ่านไปเหมือนอย่างคำที่เพิ่นว่าฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายฟังแล้วมามีตัวกำหนดจดจำมามีสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็มามีประโยชน์อันใดสำหรับตัวเราประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวเราต่อเมื่อเราท่านทั้งหลายฟังแล้วเราต้องจำได้นะแล้วก่อนนำเอามาประพฤติปฏิบัติคือหมายความว่าฟังและกำหนดจำและนำมาปฏิบัติถ้าหากว่าฟังแล้วบ่จำและก็บ่ปฏิบัติก็จะเข้าข่ายที่บอกว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำหรือว่ามนถ้าไม่ท่องบนก็เป็นมนทินธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเปิ้นถามว่าธรรมะพระพุทธเจ้ามีหน้ากอบเราก็จะตอบเปิ้นว่าโอ้มีหน้ากากในทางพระศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนี่กล่าวถึงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงล้วนๆมี 84,000 พระธรรมขันธ์แสดงว่ามีอยู่ทั้งหมด 84,000 กว่าข้อแล้วฮู้ก็ว่าธรรมะนั้นมีอย่างพ่องเอกบงูเนี่ยบ่เคยอ่านดูพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกอยู่ในตู้บ่บางวัดก็ล็อกกระเจไว้ให้เรียบร้อยมือไผได้อ่านมือไผได้แตะซื้อมาตานแล้วมาอย่างใดก็มาอยู่อย่างนั้นมาอ่านเลยบ่ศึกษาเลยอันนี้ธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำมนต์ก็เหมือนกันอย่างคาถานี่นะเพิ่นบอกว่าคาถาเนี่ยมนต์ถ้าไม่ท่องบ่นก็เป็นมนทินคือมันจะลืมไปเหรอพระเจ้ามนทินในอย่างญาติโยมอย่างกรณีบางทีบางครั้งเฮาก็มีคาถาหัวใจพระรัตนตรัยอิสวาสุ คาถาหัวใจศีลห้าป่าอากาศมุสุอย่างนี้เป็นต้นคาถาเมตตามหานิยมนาจาริติคาถาอันอย่างต่างๆที่เฮาทั้งหลายได้รับทราบได้ยินได้ฟังมาเนี่ยถ้าหากว่าเฮาจำมาได้หรือว่าเฮาบ่ท่องมนต์เอาบ่ท่องไว้บ่จำไว้เมื่อนานมันก็จะลืมไปอย่างสมมติว่าคาถาก้างขำคอยเนาะกินข้าวกินไปกินมาก้างขำคอเออขอมนต์น้ำเพิ่งหน่อยโลก้างขำคอนี่มันนึกถึงคาถาเอคาถาก้างขำคอนี่มันเป็นคาถาอย่างไรนึกบ่ออกสุดท้ายบ่มีอย่างทำก็เลยเอาน้ำใส่แก้วใส่ก๊อกไปเอาไปจู้ไว้ที่ปากแมวบอกให้แมวมนต์น้ำเมื่อกำกินน้ำมนต์ของแมวเหี้ยแมวมนต์น้ำเมื่อแมวมันกินก้างแล้วมันบ่ขำคอมันเพิ่นว่าอันนี้นะเพราะว่าสรุปแล้วเฮาลืมอ่ะเฮาบ่สามารถจะนึกได้คาถาอย่างนี้มันก็มีคาถาอย่างสมมุติอาตมาจะว่าคาถาเป่าตาแดงนี่หรอสหัสเนตโตเทวินโตที่พระเจ้าคงวิโสชนิคาถาแก้ก้างขำคอสิโยอังโยนาหิสานังสมาหิสานังสมิงสุคาถามงกุฎพระเจ้าไปตั้งใดสวดมนต์ท่องบนภาวนาทำให้แคล้วคลาดปราศจากพยานอันตรายเป็นที่ห้าแก่คนและเทวดาทั้งหลายก็คืออิติปิโสวิเศษเสอิเศษเสพุทธาตามิอิเมนาพุทธตังโซอิอิโสตังพุทธปีติอิอย่างเนี้ยเฮาสามารถจะท่องได้ก็เป็นประโยชน์ต่อเฮาไปแต่ถ้าท่องบ่ได้จำบ่ได้มันก็บ่มีประโยชน์หลักธรรมะก็เฉกเช่นเดียวกันจะมีประโยชน์ต่อตั้งทั้งหลายต่อเมื่อเฮาจำไว้และนำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นนั้นว่าเฮาเข้าใจกันตามนี้เนาะตั้งใจฟังธรรมแล้วก็ศึกษากำหนดจดจำไว้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเฮาเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ท้ายรายการก่อนที่จักได้นำรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาจากหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างพวงไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเฮอได้สดับรับฟังชื่นชมอนุโมทนาในกุศลส่วนบุญราศีที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้บริจาคทำบุญสุนทรทานมาอันดับแรกนั้นก็หมายมีคุณโยมเจนวิทย์วิเศษอันนี้ก็ในนามของคุณโยมการมณีคุณเจนวิทย์วิเศษบริจาคทำบุญมาจำนวน500บาทเป็นการน้ำกาไฟของวัดสุพรรณรังสีปรารภเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณเจนวิทย์วิเศษในวันที่5กันยายนที่ผ่านมานั้นการทำบุญ500บาทเป็นการน้ำกาไฟนี้เปิ่นขอที่ส่วนกุศลเฮ้อเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิดและก่อคุณพ่อปัดคุณแม่อมราวิเศษผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วขอต่างๆหลายได้รับทราบได้อนุโมทนาและก็ขออำนวยอวยพรให้คุณโยมเจนวิทย์วิเศษได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเจริญการกรุงรุ่งเรืองสืบต่อไปในอนาคตการภายภาคหน้าป้นเสียจากภัยไก่เสียจากเวรตั้งหลายตั้งปวงทุกอย่างทุกประการลำดับต่อมาก็หมายมีคุณพ่อเปลี่ยนคุณแม่บัวผินยะจันซึกพร้อมด้วยลูกเต้าเหล่าหลานจากบ้านห้องก่อม่วงตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนบริจาคปัจจัยมา 1,000 บาทอันดับแรก500บาทร่วมสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง
1: อันดับที่สอง300 บาทร่วมสร้างพระเจดีย์วัดหนองอ้อและอันดับที่สามก็บริจาคการน้ำก้าวไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200 บาทขออนุโมทนาไว้ณตินีตุยเนอร์คุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวพินญาติจันทร์ศึกนี้เปิ่นทำบุญกาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งมาบ่ได้ขาดเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรพร้อมด้วยครอบครัวของเปิ่นได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญในการตานขันเข้าเดือน12เป็งที่วัดพระธาตุเจ้าหริพุนชัยวรมหาวิหารในวันที่26เดือนกันยายนที่จะถึงนี้โดยคุณโยมแม่ได้แสดงเจตนาปรารภร่วมทำบุญตานขันเข้าเพื่อแก่บรรพบุรุษของเปิ้นดังต่อไปนี้อันดับแรกตานหาคุณพ่อเพ้งคุณแม่ทองเผาเหล่าสิริเสถียร1ขันอันดับที่2ตานหาคุณพี่ทิวากรคุณพี่ธนโชตเหล่าสิริเสถียร1ขันอันดับที่3ตานหาคุณลุงวันชัยคุณป้าทองเพิ่มเหล่าหาเศรษฐี1ขันอันดับต่อมาตานหาคุณพี่ประเสริฐคุณพี่วิเชียนเหล่าหาเศรษฐี1ขันอันดับต่อมาตานไว้ภายภาคหน้าแห่ม1ขันอันดับต่อมาตานเฮ่แม่ธรณีเจ้าตี้แห่ม1ขันอันดับต่อมาก็ตานเฮ่เจ้ากรรมนายเวรแห่ม1ขันและจากนั้นมาก็ครอบครัวป้อบัณฑิตคุณแม่รัตดามณีคัตได้ตานขันเข้าไปหาคุณโยมพ่อสอคุณแม่รุนมณีคัต1ขันคุณพี่อนันต์มณีคัต1ขันตานไว้ภายภาคหน้า1ขันตานเฮ่แม่ธรณีเจ้าตี้1ขันตานเฮ่เจ้ากรรมนายเวร1ขันอันนี้ก็อนุโมทนาไว้ณที่นี่ตัวญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการทำบุญตานสลากย้อมปีนี้ยังบ่มีภัยรับเป็นเจ้าภาพต้นสลากสักก๋อยเด้ออันนี้ก็เชิญชวนญาติธรรมโยมอันนี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพตานสลากตัวกันเนอร์คนละ1ก๋อยก๋อยละ300บาทหรือว่าตานขันเข้าก็มีคณะของคุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรและครอบครัวเหล่าสิริเสถียรทุกท่านคุณพ่อบัณฑิตคุณแม่รัตดามณีคัตอันนี้แห่ม1ครอบครัวก็ได้ตานขันเข้ามาดังที่ประกาศไปแล้วญาติโยมท่านใดจะทําบุญสุนทรตานเรื่องใดก็น้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มหาตมาได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้า สารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนินนายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับส.ส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยระบุว่าการพิจารณาจะใช้เวลาประชุม3วันและรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการขณะที่กรรมธิการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามซึ่งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งและคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งสั่งณวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดใจความว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกทั้งนี้นางสาวรัชดาเปิดเผยผ่านไลน์กลุ่มรังนกกระจอกซึ่งมีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างๆว่า ดีใจที่ได้กลับมาทำงานกับชาวรังนกกระจอกอีกครั้งขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินและลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือน
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือ BNPL ว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดทำประชาพิจารณ์หรือ Hearing คาดว่าจะออกใช้ได้ไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการออกใบอนุญาตหรือไลเซนส์รูปแบบใหม่เพื่อเข้ามากำกับดูแลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือ Non Bankซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 3,600 รายใน24ประเภทธุรกิจด้วยกลุ่มนอนแบงก์มีสัดส่วนจำนวนบัญชีสินเชื่อสูงถึง175และมีปริมาณสินเชื่อคิดเป็น55เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีสัดส่วนบัญชีเพียง125และปริมาณสินเชื่อ145พร้อมย้ำว่ามาตรการกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL และการจัดระเบียบกลุ่มนอนแบงก์ถือเป็น2ใน4เรื่องสำคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินเพื่อลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือนและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ 053 525 5600

0: รุณสวัสดิ์วันจันทร์นะครับผมวันจันทร์แล้วเด้อนะครับผมใครที่ตื่นมาเยการวันนี้ได้ฟังข้อมูลข่าวสารกับกูข่าวเล่าความนะครับผมแน่นอนเลยกับน้องอันอธิวัฒน์กันทะปิ่งนะครับผมเจ้าๆแบบอี้เอาในเรื่องข้อมูลข่าวสารของคุณครูมาฝากกันสักหน่อยเนอะแต่นี่เป็นเรื่องหนี้สินนะครับผมวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจขนาดเลยเนอะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยกำลังจับตามองแล้วก็ติดตามกันโดยเฉพาะคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานั่นก็คือเรื่องของหนี้ครูนะครับผมเพราะต้องยอมรับเนาะว่าปัญหาหนี้สินของครูเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันหนักขนาดเลยแล้วก็วันเนี้ยรัฐบาลกำลังเดินหน้าปรับแนวทางนะครับการแก้ปัญหาจากเดิมตินเน่นจอยในเรื่องของดอกเบี้ยไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบเลยข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับระบุว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งด้วยกันมีสมาชิกนักถึง 862,539 รายเกือบล้านเนอะนะครับผมและที่น่าสนใจก็คือสหกรณ์เหล่านี้มีเงินหือกู่นะรวมกันถึง 1,100,000ล้านบาทนะคือล้านบาทประมาณ1ล้านล้านบาทเลยนะครับผมมันจะแค่ล้านเดียวนะล้าน2เตอร์เนอะล้านบาทเลยนะครับผมอู้ง่ายๆนะครับผมหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเนี่ยมีมูลค่าถ้าเอาเรียกง่ายๆก็คือ 1.14 ล้านล้านบาทเลยขนาดตีนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.60% แล้วก็บางแห่งสูงถึง 9% ด้วยกันโดยมีสหกรณ์จำนวน15แห่งเนอร์หรือประมาณ 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 7% เลยแต่ประเด็นสำคัญนะครับของเรื่องนี้มันได้อยู่ติดตัวเลขของดอกเบี้ยเพียงต่ออันรัฐบาลนะครับมองว่าถ้าลดดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยแต่เงินตุนเนี่ยมันเคยหามาในการหามาปล่อยกู้เนี่ยของสหกรณ์ยังสูงอยู่ระยะนะครับผมเวลาในการชำระหนี้ก็ยังเหมาะสมหรือสมาชิกยังสามารถก่อหนี้ใหม่ได้อยู่ปัญหาก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมทั้งนั้นแล้วนะครับผมแนวทางใหม่จึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงนะครับการบริหารหนี้ของครูแต่ละคุณต่อยและนี่ก็คือเหตุผลที่กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นจับมือกันแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบนะครับจากการหารือวันที่2กันยายนที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบหรือจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนะครับมีเลขาธิการสกสคนะครับแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปิ่นประธานกรรมการฝ่ายละหน่อยนะครับผมแล้วก็จะเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนาะเข้าร่วมพิจารณาของกฎหมายต้อยเป้าหมายคือทำเหอมาตรฐานนะครับผมต่างๆสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วเนาะมาตรการต่างๆแล้วก็นำไปใช้ได้จริงทีนี้นะครับผมมาดูกันนะครับว่ารัฐบาลกำลังศึกษาวิธีแก้หนี้ครูอย่างไต่พองนะอย่างแรกมันบอกว่าการลดต้นทุนทางการเงินนะครับแนวคิดก็คือการหาแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยต่ำกับสหกรณ์นะครับผมเพื่อที่จะลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้หรือนะครับผมเมื่อสหกรณ์มีต้นทุนติดต่ำลงก็มีโอกาสที่จะจอยลดภาระทางการเงินให้กับสมาชิกได้หนักขึ้นนั่นเองเรื่องต่อมานะครับคือการปรับโครงสร้างหนี้อาจมีทางการเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงรวมถึงนะครับผมการรวมหนี้หลายก่อนให้เป็นก่อนเดียวแล้วก็ปรับแผนการชำระนะครับรวมถึงการยืดระยะเวลาในการชำระต่อยหลักคิดสำคัญก็คือทำเหอจำนวนเงินที่ครูต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยสอดคล้องกับรายได้แล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้นั่นเองเพราะถ้าทุกเดือนต้องนำเงินส่วนใหญ่เนี่ยไปจ่ายหนี้จนแทบมีเงินเหลือนะครับสำหรับการใช้ชีวิตปัญหาก็คือย่อมกระทบทั้งตัวครูแล้วก็ครอบครัวตัวข้อมูลนะครับผมของรัฐบาลนะครับผมคือความสำคัญอย่างมากเนาะมีครูบางส่วนตีภาระหนี้สูงจนต้องหักเงินเดือนเนี่ยในสัดส่วนมากแล้วก็เหลือเงินสำหรับการใช้จ่ายชีวิตประจำวันมันถึง 30% ของเงินเดือนต่ออันเนอร์ลองคิดง่ายๆนะครับผมเงินเดือนที่ได้รับมาหากถูกหักไปกับภาระหนี้นะครับเกือบทั้งหมดแล้วเหลือประมาณ 3-30% เนี่ยสำหรับการเข้าการเดินทางการใช้จ่ายของครอบครัวนอกการใช้จ่ายจำปิ้นต่างๆการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเดือนนั้นๆนะครับผมใจเรื่องง่ายๆเลยเนอะเพราะฉะนั้นแล้วการแก้หนี้ครูครั้งเนี้ยจึงไม่ได้มองเพียงการลดดอกเบี้ยต่ออันแต่ต้องมองถึงในเรื่องของครูเลยใจในแต่ละเดือนต่อได้นะแล้วก็จากนั้นก็ปรับหนี้แล้วก็จะทำเหอ ครูน่ะกับมาชัยนี่ก่อนใหม่ก่อนนั้นนะครับผมได้อินเนอร์ตรงนี้นะครับจึงนำสู่แนวทางสำคัญนะครับผมในเรื่องหนึ่งเนาะนั่นก็คือการป้องกันการก่อหนี้ใหม่ต๋อยกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับผมแนวทางนำเครื่องมือที่เรียกว่าเครดิตล็อกนะครับผมมาใช้สำหรับบริษัทนะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดนะครับเพื่อป้องกันสมาชิกเข้าร่วมโครงการเนี่ยบ่ฮือนะครับไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขต๋อยปัจจุบันเนี่ยสหกรณ์14แห่งนำเครื่องมือเนี่ยไปจ่ายแล้วกับสมาชิกนะครับ914รายแล้วก็ในจำนวนนี้นะครับผมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเก่าแห่งมีสมาชิกนะครับ864รายด้วยกันนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางเนอะหรือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าการแค่นี้นะครับตีอย่างยืนเนาะมันจะแค่จอยคนตีปิ้นหนี้อยู่แล้วผ่อนง่ายขึ้นแต่ต้องทำให้มั่นใจว่าการจัดการหนี้ก่อนเดิมแล้วเนี่ยจะไม่กลับไปสร้างหนี้ก่อนใหม่จนกลายเป็นปัญหาเดิมแหมนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมยังมีแนวทางที่จะกำหนดอัตราเงินปันผลอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์ตัวเองนะครับผมรวมถึงการปรับเกณฑ์การปล่อยกู้คือไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบนะครับผมพูดเข้าใจง่ายๆก็คือก่อนจะคือกู้ต้องดูว่าสมาชิกมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้แต่ก่อในระยะยาวต่อใดนะครับผมรวมถึงการมองนะครับผมไปถึงภาระการเงินที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเงินกู้นะครับผมเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับผมการแก้หนี้ครูเนี่ยไม่ได้ไหมครับไม่ถึงแค่การทำเหอตัวเลขเนี่ยมันลดลงแต่จะหมายถึงการทำเหอคนตีทำนาทีเนี่ยสั่งคนสั่งอนาคตของชาติเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตตัวเก่าตัวเมื่อครูมันต้องกังวลในเรื่องของหนี้หนักจนเกินไปมีเงินเหลือพอที่จะมาดูแลครอบครัวดูแลตัวเก่าก็จะสามารถทุ่มเทการสอนถึงกับนักเรียนแล้วก็เป็นบุคลากรของการเฮียนนะครับผมแต่อย่างดีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เอาในเรื่องของการดำเนินงานแก่หนี้ของครูจากรัฐบาลอนุทินมาฝากกันเนอ
1: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
0: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของตีเฮาเคยอู่กันไว้เนาะเอลนีโญนะครับผมภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเฮารวมไปถึงในประเทศของเฮานะครับผมที่จะต้องมาพบมาเจอกันเนาะทางละปูนประกอบมีแผนการส่งน้ำฤดูฝนปี2569เขื่อนฝั่งใต้นะครับผมโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารารวมกับกลุ่มผู้ใจน้ำนะครับแล้วก็ JMC นอกได้กำหนดด้วยแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2569หรือสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในอ่างเก็บน้ำเนาะปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ 65% นะครับของความจุอ่างเป้าหมายนะครับการจัดสรรน้ำนะครับรวมทั้งโครงการก็คือ 108.717 ล้านลูกบาศก์เมตรเนาะซึ่งแผนจัดการจัดสรรน้ำฝั่งใต้เนี่ยอยู่ที่ 62.53 ล้านลูกบาศก์เมตรระยะเวลาส่งน้ำก็คือ24มิถุนายนนะครับ2569เนาะจนถึง14พฤศจิกายน2569รวม7รอบเวรนะครับผมพื้นที่ที่จะได้รับผลประโยชน์นอกก็คืออำเภอบันทีอำเภอตีตำบลห้วยยาบแล้วก็ตำบลบันทีเนาะอำเภอเมืองลับปูนนะครับผมตำบลป่าซักตำบลเคิร์ดแจนะครับผมตำบลน้องน้ำพื้นที่จะได้รับประโยชน์ก็คือข้าวนาปีเนาะไม่พ้นว่าจะปินลำไยแล้วก็โมงนะครับผมพืชไร่แล้วก็พืชพักต่างๆขอควรปฏิบัติของเกษตรกรเนาะวางแผนการปลูกพืชนะครับเพื่อสอดคล้องกับการกำหนดปล่อยส่งน้ำด้วยเนาะใจน้ำนะครับยางประหยัดแล้วก็เหมาะสมดิกเลงการทำนาในพื้นที่เสียงน้ำโทนะครับผมติดตามประกาศจากโครงการส่งน้ำนะครับและก็สำนักงานเกษตรอำเภอบันทิยังไกลชิดกันโต้ยนะครับผมใครที่มีข้อสักถามนอกในเรื่องของการส่งน้ำต่างๆนะครับผมโทรไปตีสายด่วนกรมชลประทานไดเนอร์1460หรือว่าสำนักงานเกษตรบันทิก็ได้053501780นะครับผมเปิ้นก็จะมีการกำหนดเนาะว่าเปิ้นจะปล่อยแต่ละรอบน่ะมีไปที่ไหนพองนะครับผมมีหลายวันทีเนาะใครที่จะเข้ามานะครับผมรอบ4ถึงรอบ7เนี่ยทางสวทลับบุญเป็นโพสต์ไว้นะครับผมหน้า Facebook เนาะมาขอปฏิทินกันได้นะครับว่าจะเป็น เริ่มต้น27นะกันยายนสิงหาสุนหากันยานี่เนอะอันนี้เป็นปริ้นไฟส่งน้ำที่4แห่มาดูกันได้นะครับผมแต่ละปีเป็นโพสต์ไว้แล้วนะครับผมแถมหนึ่งเรื่องนะครับผมที่จะฝากมาติดตามกันนะครับผมในเรื่องของการสร้างนะครับผมการคมนาคมสายเหนือบันเฮาก้าวสำคัญสู่รถไฟสายเหนือโครงการรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัยลำปางลำพูนเชียงใหม่ระยะทางรวมก็189กิโลเมตรยกระดับการเดินทางปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วไร้จุดตัดยกระดับโครงการพื้นฐานนะครับของการคมนาคมขนส่งรางภาคเหนือโดยโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่เนาะช่วงเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับไปลำปางลำพูนยาวไปถึงเชียงใหม่ระยะทางรวม189กิโลเมตรมุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ในการเดินทางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ตรงเวลานะครับไฮไลท์สำคัญของโครงการระยะทางรวม189กิโลเมตรแบ่งเป็นทางรถไฟระดับดินนะครับผม147กิโลเมตรเป็นการยกระดับทางรถไฟยกระดับแฮมเซาเก่ากิโลเมตรแล้วก็มีอุโมงค์แฮม13กิโลเมตรเนอะปลอดภัยสูงสุดนะครับจัดทำโฮกันตลอดเส้นทางเลยแล้วก็บ่มีจุดตัดของรถไฟช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความเร็วได้ตลอดการทำงานแล้วก็มีประสิทธิภาพตัวสถานีนะครับผม18แห่งเนอะ17สถานีแล้วก็1ป้ายหยุดรถนะครับผมดีไซน์ทันสมัยรองรับผู้ใช้บริการสถานีขนาดใหญ่พิเศษมี2แห่งก็คือลำปางแล้วก็เชียงใหม่สถานีขนาดใหญ่2แห่งก็คือบ้านปินแล้วก็ลำพูนเนาะแล้วก็สถานีขนาดกลาง2แห่งที่แม่เมาะนะครับผมแล้วก็สถานีขนาดเล็กยกระดับ3แห่งที่สาราเมธาผาคันแล้วก็ป่าเซานะครับผมแล้วก็มีสถานีขนาดเล็กแห่งเก่าแห่งโครงการนี้จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงการเดินทางของพี่น้องประชาชนภาคเหนือเฮาหรือครอบคลุมมีประสิทธิภาพสูงสุดรอใจกันเนอะนะครับผมตอนนี้ก็อยู่การดำเนินงานอยู่189กิโลเมตรระยะทางทำเหมือเฮาเนี่ยเดินทางได้สะดวกแน่นอนฝากติดตามกันตัวนะครับผมสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความนะครับผมวันจันทร์แบบอี้ปิ้งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมติดกำลังจะตื่นไปทำงานกันจะตื่นไปยการก็อย่าลืมนะครับผมขับรถขับราเรามาระวังกันตัวติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฝนกันตัวเนื่องจากว่าปิ้งฤดูฝนเนาะแล้วก็มีร่องความกดอากาศมีการแปรปรวนของอากาศอยู่พอสมควรขับรถขับราปกเสื้อกันฝนไปตัวแล้วก็รัดเข็มขัดนิรภัยกันตัวนะครับผมสำหรับเจ้าวันนี้น้องอั้นต้องลาไปก่อนแล้วแต่อย่าลืมติดตามนะครับผมเพราะว่าจะปิ้นข่าวเขารอบประเทศของเฮากับตีคล้องร้องข่าวสำหรับวันนี้อั้นลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ
2: ตีคล้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาธุระโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยในการนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วและทั้งนี้ทั้งนั้นกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลต่อไปเพื่อนำไปมอบให้แก่ แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับสิ่งของพระราชทานก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมงานฉลอง60ปีชมรม9สมาคมจีนเน้นย้ำบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมายแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508ว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยแล้วในขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับด้วยกันและประเทศไทยเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมกับย้ำอีกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยและประเทศจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเสนอให้ประเทศไทยและประเทศจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความสำเร็จในการเจรจาเรื่องของภาษีกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงพาณิชย์แหละครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยข่าวดีข้ามทวีปหลังการเจรจาปิดดีลเจรจาภาษีสหรัฐสำเร็จมั่นใจว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษีรวมไม่เกิน 19% แข่งขันกับภูมิภาคได้อย่างแน่นอนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการหารือระหว่างไทยและสหรัฐก็มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART นั่นแหละครับซึ่งได้ทำสำเร็จกันแล้วแล้วขั้นตอนจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคเร่งเก็บรายละเอียดและประเด็นปลีกย่อยที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นก็ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นอีกช่วงสำคัญแล้วครับของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยเคยถูกกำหนดอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA สูงถึง 36% เลยทีเดียวครับก่อนที่การเจรจาและการจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐจะทำให้อัตราดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 19% เท่านั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังระบุอีกว่าเป้าหมายสำคัญของการเดินทางไปสหรัฐในครั้งนี้คือการทำให้อัตราภาษีของสินค้าไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งในภูมิภาคได้เพราะว่าสหรัฐถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วครับซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี2568มากกว่า 2.37 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวและเชื่อมโยงกับการจ้างงานในประเทศไทยมากกว่า 400,000 ตำแหน่งหากประเทศไทยสามารถสรุปความตกลง ART ได้สำเร็จแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีของสหรัฐรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงช่วยประคับประคองการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนั่นเองครับและช่วงนี้ไปตามต่อกันในประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการว่าถึงไหนกันแล้วโดยรัฐบาลแจ้งทำครบทั้งคนงานเทคโนโลยีโดยยึดหลักรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดที่ว่ารัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสว่าในขณะนี้นั้นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางแล้วและก็เห็นชอบหลักการสำคัญกันแล้วด้วยพร้อมมอบหมายสำนักงานกพ.ไปเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือตัวย่อคปร.กันต่อไปก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาครับแล้วการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเท่านั้นแต่ดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่ด้านที่1ปรับกำลังคนด้านที่2ปรับกระบวนงานและด้านที่3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจในขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นเอาละครับทีนี้มาฟังรายละเอียดของแต่ละด้านว่ายังไงกันบ้างโดยด้านที่1ส่วนที่1คือปรับกำลังคนนั่นหมายความว่าเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตรากลุ่มเป้าหมายก็แบ่งเป็น2กลุ่มอันได้แก่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปและผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกต่อไปรายละเอียดในด้านที่2ในส่วนที่2นั้นคือปรับกระบวนงานโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นปรับปรุงกระบวนงานภาครัฐควบคู่กับการปรับกำลังคนครับและส่วนที่3ด้านที่3คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำๆเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วพร้อมเปิดทางให้ใช้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำแหละครับและไปตามประเด็นที่ต่อเนื่องจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเป็นการออกมาชี้ว่ารัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรชวนคนรุ่นใหม่นี่แหละครับไปสมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569 นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วและก็ผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาหรือตัวย่อทอ.อ.ส.เปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้แก่ผู้สมัครโดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ4โอกาสสำคัญอันได้แก่โอกาสที่1คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตกันด้วยครับโอกาสที่2คือโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะที่สามารถนำไปใช้งานในการทำงานกันต่อไปโอกาสที่3คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสที่4นั่นคือโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตซึ่งก็มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจผู้ใดที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ครับซึ่งสมัครได้2ช่องทางนั่นคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศไทยแล้วครับรวมไปถึงสำนักงานศัสดีอำเภอและสำนักงานศัสดีจังหวัดก็ไปสมัครได้เช่นเดียวกันครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอปี3ถึงปี5และทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ18ถึง35ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6หรือวุฒิม.6หรือจะเป็นปวช.ก็ได้อายุก็18ถึง30ปีครับโดยผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดซึ่งทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รถรากันบ้างครับโดยเกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ต่างๆโดยรัฐบาลออกมาย้ำป้ายทะเบียนรถTC และ QC เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตและทดสอบคุณภาพอันนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนทางกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงว่าป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษร TC และ QC ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมของระบบต่างๆรวมไปถึงมาตรฐานก่อนการผลิตด้วยซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยป้ายทะเบียน TC และ QC มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือป้ายทะเบียน TC ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจว่ารถมีคุณภาพและมาตรฐานก่อนผลิตจริงครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตครับ ประการที่2คือป้ายทะเบียน QC อันนี้ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่ายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ90วันสำหรับประเภทป้ายทะเบียน QC นับแต่วันอนุญาตโดยการนำรถที่ติดแผ่นป้ายทั้งแผ่นป้าย TC หรือแผ่นป้ายQC ออกทดสอบบนท้องถนนนั้นจะต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาที่ทดสอบนะครับและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยรวมไปถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นแหละครับหากผู้ได้รับอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อันนี้เป็นความผิดตามมาตรา6ทับ1วรรค3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองครับและช่วงนี้ไปติดตามกันที่กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์ว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยทางรัฐบาลเข้าเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ขยายผลเส้นทางเงินหลัง7เดือนที่ผ่านมาระงับไปแล้ว 1,471 รายการด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยทางกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆวาง4กลไกสำคัญอันได้แก่กลไกที่1คือการปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กลไกที่2คือการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับกลไกที่3คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ IP Verifyสำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในขณะนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักเกณฑ์และยังไม่ได้เปิดใช้ครบทุกแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องและกลไกสุดท้ายกลไกที่4คือการยกระดับการดำเนินคดีจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือ IP Verifyไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและเจ้าของสิทธิ์ที่พบการจำหน่ายสินค้าหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอเตือนกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าและก็เก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งนะครับแล้วในขณะเดียวกันไม่ควรสรุปว่าร้านค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย IP Verify เป็นร้านค้าที่ผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าแนวทางรับรองดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนนำมาใช้อย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็มีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวมารวมตัวกันรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนแล้วครับจะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวแหละครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทั้งหลายทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในคายภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1 นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570